0: ศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลก8แห่งและไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลพร้อมหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้นอกจากนี้ยังมีการผลักดันชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งไม่เพียงสะท้อนองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของคนไทยแต่ยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหาร
1: รัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบThailand Digital Arrival Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยด้านแพทย์หญิงจุรายวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีแต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์บาดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งพบผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อ
3: สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยนะคะสำหรับอีโบลานะคะตั้งแต่ปี2569นะคะก็ไม่มีผู้ป่วยทั้งสงสัยและยืนยันในประเทศนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในระยะที่การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมก็คือตั้งแต่การคัดกรองนะคะผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะมีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได
2: ้ส่วนนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคต
4: ข้อมูลคร่าวๆของผลการดำเนินงานแล้วก็ณปัจจุบันก็ยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับที่เกิดขึ้นผู้เดินทางให้ความร่วมมือดีครับทั้งกับคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับวันนี้ก็เราหวังว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการขั้นต่ำนะครับที่เราจะดำเนินการนะครับแต่อาจจะมีการอัพสเกลหรือในการเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
2: นอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังร่วมกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้เดินทางก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อให้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นระหนกนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์การดำเนินการมาแล้วหลายครั้งนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการนี้หรือโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่มาแล้วหลายครั้งมั่นใจว่าการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
1: ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศลดความเสี่ยงเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
5: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สถานีตำรวจที่มีจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยจะบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกอย่างจริงจังนอกจากนี้ให้ร่วมกันดำเนินมาตรการด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการสัญจรเพื่อลดปัญหาการหยุดหรือจอดรถบนทางรถไฟรวมทั้งจัดทำและติดป้ายเตือนต่างๆโดยประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางรถไฟอย่างเหมาะสมและเพียงพอพร้อมนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างรอบด้านด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟได้ร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังส่วนในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต
6: ในระยะเริ่มต้นระยะแรกที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนในส่วนของตำรวจก็คือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับจุดตัดทั้งหลายนะครับที่เป็นจุดตัดทั้งรถไฟและถนนนะครับให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนส่วนเรื่องการอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นในเรื่องของการตีเส้นกรณีให้ไปสำรวจว่าจุดตัดทางรถไฟเนี่ยเส้นจราจรที่มีการกำหนดเขตว่าต้องหยุดก่อนจุดไหนที่ยังไม่มีนะครับก็รบกวนหน่วยที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะครับป้ายเตือนต่างๆนะครับก่อนถึงทางรถไฟมีไหมไม่ว่าจะเป็นป้ายเตือนสัญญาณไฟมีไหมใช้การได้ไหมนะครับกล้องวงจรปิดที่จะมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการมีพร้อมหรือไม่นะครับ
5: ขณะที่นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ยืนยันว่ารฟท.จะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเข้มงวดรวมถึงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญและตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติม หลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉินสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการที่อิหร่านเผยแพร่แผนที่ฉบับใหม่แสดงพื้นที่อ้างสิทธิ์ควบคุมพื้นที่ในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกจนอาจทำให้วิกฤตลูกเรือกว่า 20,000 คนบนเรือบรรทุกสินค้าราว 2,000 ลำที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียยืดเยื้อออกไปท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนอาหารน้ำจืดและความหวาดกลัวต่อสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากลูกเรือกว่า 2,000 คนทั้งปัญหาการไม่ได้รับค่าจ้างการขาดแคลนเสบียงและการที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้การที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงไม่มีความคืบหน้าแม้ปากีสถานเป็นคนกลางเจรจาจะผลักดันอย่างเต็มที่ส่งผลให้สถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียยังคงตึงเครียด
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบิเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกให้อยู่ระดับสูงมากโดยขณะนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว82รายในจำนวนนี้เสียชีวิต7รายและผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกเกือบ750รายในจำนวนนี้เสียชีวิต177รายขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดในยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านยังคงทรงตัวแม้จะพบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2รายซึ่งเดินทางมาจากคองโกและมีผู้เสียชีวิต1รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงในการแพร่ระบาดทั่วโลกยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้องค์การอนามัยโลกอาจนำยาโอเบลเดซิเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ชนิดรับประทานที่ยังอยู่ระหว่างการทดลองมาใช้กับผู้สัมผัสเชื้ออีโบลาเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคโดยย้ำว่าการใช้ยาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันวอร์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงโคลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์กไปขาดลอย2-0เกม21-16 21-11ไปรอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดจากเดนมาร์กต่อไปขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์ มืออันดับ27ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ19-21และ9-21จุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเชียรรัตกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีน21-15 21-18แต่ก็รอบรองชนะเลิศไปเจอกับคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรนางสาวธนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันโดยผลปรากฏว่า2นักปั่นทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไปครอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดในรุ่นประชาชนชายโกเมศสุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมยังคงโชว์ฟอร์มสมราคาทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับ1และมีพุทธภูมินาคแป้นอีก1นักปั่นทีมชาติไทยตามมาเป็นอันดับ2ไปครอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดขณะที่รุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำคะแนนนำเป็นอันดับ1ตามมาด้วยหทัยเพชรใจสว่างจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3รวมถึงเขมิกาศรีโสภาและนัทวันตาใสผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จส่วนในรุ่นเยาวชนชายและเยาวชนหญิงภูมิใจไทยนาคแป้นและคู่แฝดประภาดากับประพิชญาคองโปร่งก็ทำผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสทัพเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ประเภททีมชุดชายรอบก่อนรองชนะเลิศทัพตะกร้อทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่าด้วยการเอาชนะทีมชาติบรูไนไปขาดลอย 2-0 ทีมโดยทีม A สิทธิพงษ์คำจันทร์วิชาญเต็มโคตรและภูตะวันโสภาลงไปเดินสนามเอาชนะบรูไน 2-0 เซต 15-5 และ 15-4 จากนั้นทีม B กฤตนพงษ์นนทโคตรมฤคินพันมกรและจตุพลสิริอาจเอาชนะไปได้อีก 2-0 เซต 15-2 และ 15-9 ทีมตะกร้อหนุ่มไทยเป็นรอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 10:00 นซึ่งหากครับนักตะกร้อไทยคว้าชัยได้จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันเดียวกันเวลา 19:00 นเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียในรุ่น58กิโลกรัมชายในรอบก่อนรองชนะเลิศศิลวิทย์มหามัดดีกรีเหรียญทอง4เกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าในรอบนี้ศิลวิทย์แพ้ให้กับหยางฮีชาน 0-2 ยก 0-9 และ 6-14 พลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีและสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 9:47 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 18:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
14: 1นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้มีการอบรมและทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่สามารถดำเนินการได้ในทุกวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือในพื้นที่ที่มีปริมาณความต้องการขอรับใบอนุญาตเป็นจำนวนมากอาจพิจารณาขยายการให้บริการในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เป็นกรณีไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอใหม่จะมีขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถมีค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทและรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอประชาชนผู้สนใจขอรับใบอนุญาตจะต้องเตรียมหลักฐานได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ซึ่งสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk in ณสำนักงานขนส่งทั้งนี้สำหรับการติดต่อด้วยตนเองหรือ walk in เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่เนื่องจากมีขั้นตอนการอบรมภาคทฤษฎีจำนวน5ชั่วโมงและห้องอบรมของสำนักงานขนส่งแต่ละแห่งมีจำนวนที่นั่งจำกัดจึงอาจไม่สามารถรองรับผู้ที่ walk in ได้ทั้งหมดภายในวันเดียวอย่างไรก็ตามประชาชนที่ walk in เข้ามาแล้วสามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมและทดสอบในวันอื่นๆต่อไปได้ทันทีค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำผสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่1
12: บริเวณภาคกลางของประเทศไทยเป็นแอ่งสะสมตะกอนมีภูมิลักษณ์เป็นที่ราบกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดเป็นผลจากการสะสมตะกอนโดยแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งพัดพาตะกอนจากภูเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทยรวมทั้งแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำสะแกกรังแม่น้ำป่าสัก

0: กาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาล่าสุดเมื่อวานนี้กรมควบคุมโรคได้เพิ่มการคัดกรองณด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดเช้านี้รับฟังรายละเอียดของสถานการณ์โรคนี้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
6: ค่ะอาจารย์คะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคก็มีการแถลงออกมาแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของมาตรการที่เรามีการยกระดับกันขึ้นมามันก็เกิดคำถามนิดนึงว่าเอ๊ตกลงสถานการณ์มันร้ายแรงหรือเปล่าหรือยังไงทำไมถึงได้มีมาตรการเข้มข้นตรงนี้ขึ้นมาคะอาจารย์คะ
7: คือสถานการณ์ร้ายแรงนี่คือในเฉพาะที่ในแอฟริกาค่ะเพราะว่าขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เขาไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาแต่ว่าไม่ได้พบบ่อยทีนี้พอเหมือนกับพอเพิ่งมาพบสายพันธุ์นี้ขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนนะคะแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสัก1เดือนผ่านไปแล้วมันก็เริ่มเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าการระบาดที่ในแอฟริกานี้ก็คือเป็นระดับที่น่ากลัวเหมือนกันคืออาจจะสามารถแพร่กระจายไปมีความเสี่ยงในทั้งทวีปก็เป็นได้นะคะแต่ความเสี่ยงในการที่จะข้ามทวีปหรือมาถึงไทยเนี่ยอันนี้ยังน้อยเพราะว่าคนไข้ที่เป็นอีโบลาเนี่ยค่ะคนไข้ก็แทบจะเดินทางไม่ได้อยู่แล้วเพราะการจะหนักนะคะก็จะต้องมีการคัดกรองผู้โดยสารไม่ให้เดินทางอยู่แล้วในกรณีถ้าเป็นแบบนี้ไปถึงที่ต้นทางที่แอฟริกานะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาถึงเมืองไทยเนี่ยน้อยแต่ว่ามันจะเป็นมาตรการที่ประเทศไทยเองเนี่ยเราไม่ประมาทเพราะว่าอีโบลาถือเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะเมื่อ WHO ได้มีการประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนะคะถึงแม้แนวโน้มในการเป็นแพนเดมิกหรือการระบาดมายังทวีปอื่นเนี่ยจะน้อยแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะค่ะ
6: ค่ะอาจารย์คะช่วงนี้ก็มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียนะคะว่าพอประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายไปแล้วเนี่ยระวังนะราคาหน้ากากอนามัยเนี่ยจะพุ่งไปถึงกล่องละ800บาทอันนี้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
7: คืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าตัวอีโบลาเนี่ยนะคะมันถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับประเทศไทยอ่ะอยู่แล้วมีอยู่ในกฎหมายเป็นมาตั้งนานแล้วว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับอีโบลานะคะเพียงแต่ว่าประกาศที่เราประกาศขึ้นมาใหม่นะคะหมายถึงว่ามีเขตติดโรคนะอันนี้ต้องไม่งงเนาะคำว่ามีเขตติดโรคหมายถึงว่าขณะนี้มีการระบาดอยู่ที่ดีอาร์คองโกและอูกันดานะคะเช่นนั้นแล้วก็คือว่าผู้ที่เดินทางนะคะหรือผ่านจาก2เมืองนี้นะคะขณะนี้เนี่ยก่อนจะเข้าประเทศไทยค่ะต้องมีการ

0: จ้งล่วงหน้านะคะแล้วก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันทีนี้โดยปกติอีโบลาเนี่ยไม่ได้แพร่ง่ายอย่างหวัดหรืออย่างโควิดหรืออย่างไข้หวัดใหญ่ที่ว่าพอหายใจ อยู่ใกล้ชิดนะคะและหายใจช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วสามารถติดได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีโบลาส่วนใหญ่มันจะติดโดยการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งหรือเลือดของผู้ป่วยและเป็นระยะเวลานานนะคะแบบใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เคสอีโบลานะคะถ้าจะแพร่ก็คือเป็นคนในครอบครัวหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดประมาณนี้นะคะเพราะมันไม่ได้แพร่กับประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นการที่เราไปสวมแมสมากๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงจุดประสงค์ของการป้องกันอีโบลาแล้วมันก็ยังไม่ได้เข้ามาที่ประเทศไทยเราแต่จริงแมสเนี่ยก็จะมีความจำเป็นในเรื่องของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโควิดไข้หวัดใหญ่หรือ RSV ซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจนะคะมันมีแนวโน้มจะระบาดในหน้าฝนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกคือถามว่ามาตรการที่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆมันก็จะเป็นการดีในการป้องกันตัวเองอยู่แล้วค่ะอันนี้มันน่าจะเป็นสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมากกว่านะ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนี้อย่างประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้สัมผัสกับคนที่น่าจะเดินทางมายังต้องมีความกังวลไหมต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้ปลอดภัยเนี่ยค่ะ
0: เอาเฉพาะสำหรับอีโบลานะคะคือตัวอีโบลาเองขณะนี้เราสำหรับประชาชนคนไทยแนะนำว่าติดตามสถานการณ์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องทำมากกว่าตรงการคัดกรองที่ด่านเนี่ยนะคะอันนี้เราจะมีการแจ้งประชาชนอยู่แล้วขณะนี้เราต้องมีการมอนิเตอร์สถานการณ์ที่ DR คองโกและที่ยูกันดานะคะที่ทวีปแอฟริกาแล้วก็การดูประกาศขององค์การอนามัยโลกก็คือเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตสำหรับในประเทศไทยเราเองนะคะใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆน่าจะเป็นไปตาม practice กิจวัตรประจำวันตามปกติเช่นต้องล้างมือก่อนทานข้าวล้างมือหลังไปสัมผัสโน่นนี่นั่นประมาณนี้นะคะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังออกจากห้องน้ำก่อนรับประทานอาหารใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดที่บางคนเยอะๆหรือเมื่อต้องไปใกล้ชิดกับคนที่เขามีป่วยในระบบทางเดินหายใจอันนี้เป็นมาตรการตามปกติที่เราแนะนำทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะและสิ่งที่เราจะแนะนำเพิ่มก็คือว่าควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนเพราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแม้จุดของการระบาดนี้มันจะมากขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่ามันจะมีดีขึ้นแล้วจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่านะคะก็เลยในกรณีของอีโบลาค่ะก็อยากจะให้มีความตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะป้องกันตัวเองตามโรคติดเชื้อทั่วไปตามปกติที่มีในประเทศค่ะในส่วนของอีโบลาที่เป็นต่างประเทศก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดต้องจำเป็นต้องไปก็กลับมาก็ต้องสังเกตอาการภายใน3อาทิตย์นะคะถ้าเกิดมีอาการไม่สบายอันนี้ก็ต้องรีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของที่ด่านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปพอเรากลับมาเราก็ต้องเจอมาตรการมาวัดไข้นะคะมาตรวจร่างกายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าประเทศนะคะ
1: ค่ะอย่างในประเทศ DR คองโกหรือว่ายูกันดาที่มีการระบาดนะคะเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเนี่ยเขาอพยพกันเป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นมันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไปในพื้นที่ของประเทศอื่นๆที่อยู่ในแถบแอฟริกาด้วยทีนี้ถ้าประชาชนของคนไทยเราเองมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปแอฟริกาแบบนี้ค่ะจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ
0: อันแรกก่อนก็คือต้องเช็คข้อมูลค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าองค์การอนามัยโลกเตือนแล้วว่ามันมีความเสี่ยงที่จะไปทั้งทวีปเนี่ยอยู่ในประมาณ moderate หรือ high ประมาณนี้ค่ะปานกลางถึงสูงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประชากรมีการเคลื่อนย้ายนะคะเพราะฉะนั้นแต่หมายถึงว่าในทวีปนั้นแต่ว่าข้ามทวีปเนี่ยจากทวีปแอฟริกาไปยุโรปไปเอเชียเนี่ยโอกาสเป็นเบี่ยงต่ำนะคะใช้คำว่าโอกาสน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นไปได้ค่ะถ้าเราจะเดินทางไปในประเทศอื่นที่แต่อยู่ในโซนแอฟริกาอันนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงค่ะก็จริงๆมันก็ไม่ใช่แต่อีโบลาเนาะมันก็จะมีไข้เหลืองมีฝีดาษวานรมีโรคอะไรอย่างอื่นที่อยู่แถวในโซนนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางไปเพื่อทำกิจธุระหรือไปทำอะไรก็ตามแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองนิดนึงก็คือต้องพยายามรักษาสุขอนามัยอะค่ะการล้างมือบ่อยๆนะคะการเตรียมหน้ากากอนามัยไว้นะคะโดยเฉพาะต้องเข้าไปในชุมชนแออัด นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงกันไปทานอะไรแปลกๆหรืออ่านที่ไม่สุขสะอาดแล้วก็ในเรื่องของสัตว์ไปสัมผัสสัตว์ป่าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะแต่ถ้าเรารักษาสุขอนามัยสถานที่ปรุงสุขสะอาดแล้วมีบ่อยๆอันนี้คิดว่าก็น่าจะปลอดภัยค่ะแต่กลับมาก็เฝ้าระวังตัวเองนิดนึงประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ค่ะ
1: ได้ค่ะก็คือโรคน่าจะเสี่ยงกับประเทศไทยค่อนข้างน้อยเพราะว่าโรคยิ่งรุนแรงยิ่งระบาดได้น้อยถูกต้องใช่ไหมคะ
0: คือว่ายิ่งรุนแรงเนี่ยคนของเขาเดินทางออกไม่ได้คือหมายถึงว่าพอเขาป่วยหนักอะค่ะเขาก็จะไข้สูงเพลียซึมอันนี้เขาก็เดินทางไม่ไหวอยู่แล้วอีโบลามันจะลักษณะเป็นแบบนั้นมันจะหนักอะค่ะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเวลาองค์การอนามัยเลขประกาศแบบนี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นข้อเหมือนกับข้อกฎระเบียบเลยว่าประเทศต้นทางหมายถึงประเทศที่ระบาดอยู่อะค่ะก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมายถึงถ้ามีคนป่วยหมายถึงคนจะเดินทางอะค่ะเขาจะต้องเช็คสุขภาพอยู่แล้วถ้าเขาเช็คสุขภาพก็ต้องเจอก็ต้องขึ้นเครื่องไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่เราทำคัดกรองคือเผื่อหลุดมันจะมีซึ่งถ้าเกิดแบบหลุดขึ้นเครื่องมาหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราจะต้องมาผ่านการคัดกรองที่เราแล้วก็อีกอย่างนึงคืออีโบลาจะไม่แพร่ในช่วงที่ยังไม่แสดงอาการคือก่อนเขามีอาการเขายังไม่ได้แพร่เชื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาแสดงอาการเนี่ยคือสามารถที่จะแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นมันก็จะตรวจจับได้ง่ายโรคที่จะตรวจจับได้ยากคือถ้ามีการแพร่เชื้อก่อนไม่มีอาการนะคะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์แพทย์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกลุ่มควบคุมโรคที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะค่ะยินดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยอาจจะไม่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เป็นครั้งแรกในรอบ56ปีหลังค่าลิขสิทธิ์พุ่งสูงติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1970ที่ประเทศเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการถ่ายทอดสดด้วยระบบโทรทัศน์สีแทนระบบขาวดำโดยในประเทศไทยสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7เป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับชมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี1974 1978 1982และ1986ยังคงมีการถ่ายทอดสดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ครบทุกคู่การแข่งขันโดยส่วนใหญ่จะเป็นนัดเปิดสนามและรอบชิงชนะเลิศขณะที่บางปีมีการถ่ายทอดสดเพิ่มเติมในรอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศด้วยจนกระทั่งการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1990ที่ประเทศอิตาลีถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยสามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ครบทุกนัดและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประชาชนชาวไทยได้ติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแบบครบทุกแมตช์มาอย่างต่อเนื่องโดยไม่เคยพลาดการถ่ายทอดสดแม้แต่ครั้งเดียวโดยในปีนี้มีโอกาสสูงที่ประเทศไทยจะไม่ได้ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในรอบ56ปีเนื่องจากค่าลิขสิทธิ์ที่ฟีฟ่าเรียกมีราคาสูงเกินไปในเรื่องนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ประกอบกับครั้งนี้ไม่มีงบสนับสนุนจากสำนักงานกสทช.รวมถึงยังไม่มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนเหมือนการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาจึงอาจจำเป็นต้องพิจารณานำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกในฐานะเวทีสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาและช่วยกระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมในแต่ละกรณี
6: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เรา ถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูระยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
5: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช้งบประมาณจำนวนมากและอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้โดยหลังจากนี้จะต้องให้กรมประชาสัมพันธ์พิจารณาความคุ้มค่าในรายละเอียดต่อไป
7: ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
8: ก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่ามันมีอะไรให้ทำต่อแล้วถ้าทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นค่ะ
5: แม้ว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกจะได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากแต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันทำให้รัฐบาลมองว่าการใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดอาจยังไม่สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้เมื่อเทียบกับการนำงบประมาณไปใช้ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวงการกีฬาไทยในระยะยาวและท้ายที่สุดบทสรุปของฟุตบอลโลก2026จะออกมาในทิศทางใดเชื่อว่ารัฐบาลไทยได้ตัดสินใจเพื่อประชาชนอย่างดีที่สุดแล้วปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
9: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับการเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมากเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตอย่างชัดเจนนะครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กันแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงศาลในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องปิดปากในคดีทุจริต
4: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: ท่านผู้ฟังครับทุเรียนชะนีเกาะช้างผลผลิตจากผืนป่าฝนกลางทะเลตะวันออกสร้างชื่อเสียงระดับประเทศด้วยภูมิปัญญาชาวสวนตราดประสานกับเอกลักษณ์ของพื้นที่กำลังต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
11: ท่ามกลางผืนทะเลตะวันออกของประเทศไทยมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ไม่ได้โด่งดังเพียงเพราะความอร่อยแต่กำลังกลายเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์จังหวัดตราดบนเวทีเศรษฐกิจไทยนี่คือทุเรียนชะนีเกาะช้าง GI ผลไม้ที่เติบโตท่ามกลางป่าฝนความชื้นจากทะเลและภูเขาอันอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นรสชาติที่หลายคนยอมเดินทางข้ามทะเลเพื่อมาลิ้มลองถึงถิ่นกำเนิดจังหวัดตราดถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตผลไม้สำคัญของภาคตะวันออกโดยเฉพาะเกาะช้างที่นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังยังเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานทุเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ชะนีแต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากชะนีทั่วไปคือสภาพแวดล้อมเฉพาะของเกาะช้างทั้งฝนตกชุกเกือบตลอดปีดินจากป่าต้นน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุรวมถึงอากาศชื้นจากทะเลที่ช่วยให้ผลทุเรียนเติบโตอย่างสมบูรณ์ผลลัพธ์ที่ได้คือเนื้อทุเรียนสีเหลืองเข้มเนียนละเอียดเหนียวนุ่มให้รสชาติหวานมันกลิ่นไม่ฉุนจัดและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชาวสวนบนเกาะช้างบอกว่าการปลูกทุเรียนที่นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของการผลิตเพื่อขายแต่คือการรักษาชื่อเสียงและคุณภาพของผลไม้ประจำถิ่นเกษตรกรจำนวนมากยังคงใช้วิธีดูแลสวนแบบดั้งเดิมเน้นการคัดเลือกผลผลิตทีละลูก เก็บเกี่ยวเฉพาะผลที่แก่จัดตามธรรมชาติเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดก่อนถึงมือผู้บริโภคบางสวนยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเพื่อสัมผัสประสบการณ์ตัดทุเรียนจากต้นและชิมสดภายในสวนกลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สร้างรายได้ควบคู่กับการขายผลผลิตอีกจุดสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าให้ทุเรียนชนีเกาะช้างคือการได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI คือเครื่องหมายที่รับรองว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือมีชื่อเสียงเฉพาะจากแหล่งผลิตต้นกำเนิดเปรียบเหมือนการการันตีว่าหากเป็นทุเรียนชนีเกาะช้าง GI จะต้องมาจากพื้นที่ปลูกบนเกาะช้างจังหวัดตราดเท่านั้นการขึ้นทะเบียน GI ไม่เพียงช่วยป้องกันการลอกเลียนชื่อสินค้าแต่ยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภครวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตของชาวสวนในพื้นที
12: ่ครับชนีเกาะช้างที่คนที่ยังไม่เคยทานชนีเกาะช้างพอได้ทานชนีเกาะช้างแล้วครับก็ทุกท่านก็ว่าอร่อยนะเพราะว่าเนื้อทุเรียนนะจะเนื้อจะเนียนเหนียวเหลืองอร่อยนะครับและที่สำคัญนะชนีเกาะช้างจึงได้รับ GI นะครับได้รับ GI มาด้วยครับยิ่งเป็นความนิยมของผู้บริโภคมากขึ้นครับผมก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวครับไม่ว่าชาวไทยชาวต่างชาติครับเกาะช้างเลี้ยวซ้ายครับยินดีและยินดีต้อนรับที่จะมาชิมทุเรียนชนีเกาะช้าง GI ของเราครับก็เกาะช้างเลี้ยวซ้ายมาข้างสองข้างทางครับชาวสวนทุกสวนก็ออกมาวางขายหน้าริมถนนอร่อยทุกสวนครับแน่นอนครับ
11: ท่ามกลางการแข่งขันของตลาดผลไม้ทุเรียนชนีเกาะช้างจึงถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าพรีเมียมที่มีโอกาสเติบโตทั้งในด้านการส่งออกและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพหลายหน่วยงานในจังหวัดตราดจึงร่วมกันผลักดันการพัฒนามาตรฐานสวนส่งเสริมการตลาดรวมถึงสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้จัก GI ของจังหวัดตราดมากขึ้นแม้วันนี้ทุเรียนชนีเกาะช้างจะกลายเป็นผลไม้ชื่อดังแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นยังเต็มไปด้วยความทุ่มเทของชาวสวนที่ต้องดูแลผลผลิตตลอดทั้งปีเผชิญทั้งสภาพอากาศต้นทุนการผลิตและความผันผวนของตลาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวสวนเกาะช้างยังคงรักษาไว้คือคุณภาพและชื่อเสียงของผลไม้ GI ที่เปรียบเสมือนความภาคภูมิใจของคนตราดวัฒนัยบุญประเสริฐสวทตราดรายงาน
3: จังหวัดสตูลเดินหน้านโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและลดจำนวนผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยากรู้อยากลองนำไปสู่วังวนการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดอื่นๆได้อีกทั้งยังมีผลต่อสุขภาพอย่างเห็นได้ชัดจากการให้ข้อมูลของนายแพทย์ธีรศักดิ์เด่นดวงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลได้เน้นย้ำถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า
13: องค์ประกอบของบุหรี่ไฟฟ้าจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันคือส่วนของแบตเตอรี่ตัวให้ความร้อนซึ่งส่วนนี้จะประกอบด้วยโลหะหนักหลายๆส่วนด้วยกันก็จะระเหยการเป็นไอและเราก็สูบควันนี้เข้าไปก็จะไม่เกิดพิษต่อร่างกายแล้วก็ระยะยาวเนี่ยทำให้เกิดภาวะโรคทางปอดแล้วก็โรคทางร่างกายต่างๆตามมาได้
3: เพื่อเป็นการเดินหน้าอย่างเต็มระบบเพื่อสกัดปัญหาที่ได้รับผลกระทบทั้งจากบุหรี่มวลและบุหรี่ไฟฟ้าทางจังหวัดสตูลจึงได้ออกประกาศนโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ให้ปลอดภัยจากอันตรายของควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดจำนวนผู้สูบโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะนอกจากนี้บุหรี่ไฟฟ้ายังถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยอีกด้วย
13: หลายประเทศเนี่ยก็ห้ามอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียประเทศอินเดียประเทศไทยเราก็เช่นกันนะครับถือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมายทั้งห้ามในเรื่องของการนำเข้าห้ามจำหน่ายห้ามครอบครองการใช้การเสพก็เช่นกัน
3: สำหรับนโยบายดังกล่าวได้กำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสนามเด็กเล่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ให้บริการร้านค้าสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวศาสนสถานสวนสาธารณะตลาดยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดสตูลห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดตลอดจนสถานที่ราชการสถานประกอบการการจัดงานตามประเพณีต่างๆเป็นเขตปลอดบุหรี่พร้อมติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ห้ามมิให้ร้านค้าตั้งบุหรี่โชว์อย่างเปิดเผยห้ามขายบุหรี่แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและแบ่งขายบุหรี่ห้ามจ้างวานให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจำหน่ายบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
14: พร้อมติดป้ายแสดงข้อความเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรักภายในร้านอย่างน้อย1จุดหากไม่ติดแสดงต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาททั้งนี้จังหวัดสตูลจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
16: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิ้นโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: งประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีดำเนินรายการและเช่นเคยครับเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งมองไปข้างหน้าว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องจับตามองสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: สวัสดีค่ะท่านที่ปรึกษาสุรพงษ์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าท่านนายกกำลังอยู่ระหว่างการเยือนฝรั่งเศสออกเดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่จนถึงวันที่27พฤษภาคมนะครับมีภารกิจสำคัญที่ท่านโฆษกพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
2: ในการไปเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้นะคะภารกิจแน่นเอียดเลยนะคะเป็นการทำงานในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศวาระแรกที่ท่านนายกจะทำเนี่ยนะคะก็คือไปพบประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองนะคะซึ่งจะเป็นการพบปากกันบนโต๊ะรับประทานอาหารเย็นก็จะเรียกว่า working dinner นะคะในโอกาสนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วเนี่ยมันยังมีมิติอื่นๆที่คิดว่าจะได้ลงในรายละเอียดกันด้วยเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาดซอฟต์พาวเวอร์ความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เศรษฐกิจในระยะยาวเพราะประเด็นเหล่านี้คณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เห็นชอบที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์คือเราเห็นชอบในเรื่องนี้มาแล้วแต่ว่าจะขยายต่อนะคะจากปี2569ต่อไปอีก3ปีเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันจะไม่ใช่แค่ไทยฝรั่งเศสทางการทูตส่งไปส่งมาเราจะมีหลายๆเรื่องในเชิงลึกที่ทำมาแล้วแล้วก็ต้องสานต่อให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้นค่ะ
1: เข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: นอกจากท่านนายกจะได้พบกับท่านประธานาธิบดีมาครงแล้วเนี่ยนะครับท่านนายกมีแผนจะพบใครหรือว่าหน่วยงานไหนอีกไหมครับท่านโฆษก
2: มีอีกหลายท่านเลยนะคะอย่างประเด็นของพลังงานสะอาดในครั้งนี้ท่านนายกก็จะไปพบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือที่เราคุ้นกับคำว่า IEA นะคะจะไปส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีวาระที่จะไปพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกซึ่งในโอกาสนี้นะคะก็จะเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้เพราะว่าผอ.ยูเนสโกเพิ่งมาเข้าพบท่านนายกครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้ไปคุยกันต่อสิ่งที่ท่านนายกตั้งใจไว้นะคะก็คือการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะสิ่งที่คนไทยทุกคนรอคอยก็คือการขึ้นทะเบียนชุดไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
1: โอ้ชุดไทยจะโกอินเตอร์พูดภาษาชาวบ้านนะครับ
2: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นมรดกโลกอีกชิ้นหนึ่งของประเทศไทย
1: ครับ
2: อีกภาคส่วนหนึ่งที่จะต้องไปพบก็คือภาคเอกชนเพราะว่าภาคเอกชนฝรั่งเศสเขาสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเยอะนะคะก็จะมีคณะนักธุรกิจภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสที่รอพบท่านนายกอยู่และอีกกลุ่มหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการไปพบปะชุมชนคนไทยในฝรั่งเศสค่ะซึ่งคนไทยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็รอที่จะพบท่านนายกอยู่และคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกันในเรื่องของคนไทยจะมีบทบาทในการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่งดงามของเราให้ประจักษ์ในสายตาคนในฝรั่งเศสได้ยังไงอีกบ้างค่ะ
1: ครับก็ต้องบอกว่าการเยือนฝรั่งเศสของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าจะช่วยกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีขับเคลื่อนความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ด้วยกันนะครับแล้วก็คงมีความร่วมไม้ร่วมมือทางเศรษฐกิจทางพลังงานและที่สำคัญอย่างที่ท่านโฆษกได้พูดเมื่อสักครู่นะครับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็คงจะได้เผยแพร่ออกสู่สายตาของชาวโลกอีกอย่างหนึ่งแน่ๆนะครับคือชุดไทยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับท่านโฆษกครับเห็นเมื่อประมาณตั้งแต่สัปดาห์ก่อนมาแล้วมาจนถึงสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องประชาชนคงได้ยินคำว่าเวิร์กช็อปนายกเปิดทำเนียบจัดเวิร์กช็อปที่ผ่านมาก็จัดเวิร์กช็อปกับบรรดานักธุรกิจรายใหญ่ว่ารัฐบาลจะฟังเสียงของเขานะครับแล้วก็เมื่อวานสดๆร้อนๆก่อนที่ท่านจะเดินทางไปฝรั่งเศสก็มีเวิร์กช็อปอีกนะครับมันเวิร์กช็อปอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นครับท่านโฆษกครับ
2: ก็เป็นนโยบายของท่านนายกนะคะที่อยากจะรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เริ่มต้นก็มีรับฟังเสียงจากกำนันผู้ใหญ่บ้านมาแล้วก่อนหน้านี้ก็จัดที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อสุขที่แล้วเป็นการรับฟังเสียงจากกลุ่มนักธุรกิจจาก10อุตสาหกรรมด้วยกันเขาก็ส่งตัวแทนมาเขาก็มาแสดงความคิดเห็นว่าเขามีความกังวลอะไรและอยากให้รัฐบาลทำอะไรแล้วเมื่อวานนี้นะคะที่มีการทำเวิร์กช็อปก็เป็นเรื่องของการกระชับการดำเนินงานของส่วนราชการในด้านความมั่นคงซึ่งประกอบด้วย4หน่วยงานหลักก็คือมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงโดยรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบท่านนายกบอกว่าเมื่อตรงนี้คือศูนย์กลางของการบริหารราชการก็ต้องใช้ทำเนียบให้เป็นพื้นที่ของการรับฟังเสียงของประชาชนรวมถึงเสียงของผู้ปฏิบัติงานส่วนต่างๆด้วยและอย่างในกรณีเวิร์กช็อปของงานด้านความมั่นคงนะคะท่านก็บอกว่าหมดสมัยแล้วในยุคอนุทินที่จะมาต่างคนต่างทำจะมาแย่งซีนกันป
1: ั
2: ญหาในเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงชายแดนปัญหายาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์นอมินีหน่วยงานเดียวทำไม่ได้แน่นอนมันต้องช่วยกันร่วมกันทำแล้วก็ทำกันอย่างเป็นระบบเป็นแผนยุทธศาสตร์จึงนำมาสู่กิจกรรมที่เรียกว่าทำเวิร์กช็อปกันนะคะหรืออย่างกรณีที่เชิญนักธุรกิจ CEO มาแสดงความคิดเห็นที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะท่านนายกก็จริงจังกับเรื่องนี้มากข้อเสนอแนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอยากให้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องแหล่งน้ำการเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาจากการนำเข้าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลสิ่งเหล่านี้นะคะท่านนายกสรุปแล้วก็เอาไปบอกให้คณะรัฐมนตรีทราบแล้วก็ให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยเร่งไปดำเนินการรวมถึงประเด็นที่ภาคเอกชนเขาเสนออยากให้เกิดขึ้นเร็วๆก็คือการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ท่านนายกจริงจังและให้ความสำคัญอย่างมากค่ะ
1: แล้วที่หลายฝ่ายเรียกร้องว่าแหมดูเหมือนจะทำเวิร์กช็อปกับนักธุรกิจขนาดใหญ่พวก SME ประชาชนกลุ่มเปราะบางนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในแผนใช่ไหมครับ
2: ในส่วนกลุ่มของ SME เนี่ยนะคะเราจะทำผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมกับภาคเอกชนที่จะมีสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สมาคมธนาคารก็จะมีคณะกรรมการย่อยๆชุดต่างๆออกไปที่จะครอบคลุมไปถึง SME และไมโคร SME ด้วยที่เขามีความต้องการและมีปัญหาต่างจากพวกบริษัทใหญ่ๆอันนี้ก็จะมีการไปทำเวิร์กช็อปย่อย
1: เรียกว่าไม่
2: ปล่อยให้กลุ่มไหนหลุดไปจากเรดาร์ของการที่จะเข้าไปทำงานควบคู่กันไปค่ะ
1: ครับก็เป็นมิติของการทำงานยุคใหม่ของรัฐบาลนี้นะครับทีนี้กลับมาเรื่องการประชุมเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดตั้ง76จังหวัดผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้ว่าเมืองพัทยาแล้วก็ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศก็ได้มาพูดคุยกันแล้วด้วยเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญหรือมาตรการอะไรต่างๆที่ออกมาขอทราบสักนิดได้ไหมครับ
2: คือวันนี้เนี่ยพอทำเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องรู้ตัวว่าเป็นทีมจังหวัดมหาดไทยก็คือผู้ว่านะคะแล้วก็หน่วยงานระดับรองๆลงมาก็ต้องจับมือกับฝ่ายตำรวจและหน่วยงานอื่นๆสิ่งที่ท่านนายกเน้นย้ำก็คือความมั่นคงต้องดูใน3มิตินะคะ1ด้านการป้องกันอันนี้หน่วยหน้าก็คือผู้ว่ากับตำรวจภูธรจังหวัดรัฐบาลเนี่ยพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือทรัพยากรขอให้บอกมาแต่ที่สำคัญคือคุณต้องทำงานเป็นทีมจะต่างคนต่างทำเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้แน่นอนเรื่องที่สองก็คือการปราบปรามนะคะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเล็กเดี๋ยวก็ขอเส้นสายพวกกันคุณรู้ไหมฉันเพื่อนใครแบบนี
1: ้
2: ท่านบอกว่าไม่ต้องพวกความจำเสื่อมอะทำว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำผิดอะไรแบบนี้เนี่ยใช้กฎหมายเดินหน้าเต็มที่และคำหนึ่งที่ท่านนายกพูดเสมอก็คือในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยให้ใช้นโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ต้องไปสนใจว่าเขาชื่ออะไรเขาเป็นใครเป็นลูกใครเป็นเพื่อนใครคะถ้าพฤติกรรมผิดเดินหน้ากระบวนการยุติธรรมเข้ามาจัดการเลยนะคะรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มทีอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของความมั่นคงเมื่อมีคนทำผิดการดำเนินคดีแล้วมีผู้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือประชาชนอันนี้ต้องรวดเร็วและทำอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องราวร้องเรียนเมื่อรับเรื่องมาแล้วต้องติดตามให้จบจนทุกอย่างคลี่คลายค่ะ
1: ครับ ก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาอีกนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเลกท่านโฆษกครับข่าวดีต้องพูดถึงสักหน่อยนึงนะมติครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาออกมาแล้วนี่ผู้คนรอคอยกันอยู่เล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ไทยช่วยไทย plus นะคะคนละครึ่งแต่เราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60 40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์สบายๆแล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ในผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
1: ครับได้ใช้แน่นอนนะครับแต่ว่าเงื่อนไขอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับตามช่องทางต่างๆซึ่งตอนนี้สื่อมวลชนก็ได้เผยแพร่ไปเยอะแล้วนะครับแม้กระทั่งทาง Facebook Page ไทยคู่ฟ้าของเราซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนะครับก็มีข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบการพูดคุยกับท่านโฆษกรัฐบาลแบบนี้หรือต้องการให้เรานำเรื่องอะไรมาสรุปให้ตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสาระสำคัญของรัฐบาลก็เสนอความเห็นมาได้รวมทั้งคุณผู้ฟังที่พลาดฟังรายการผลก่อนนะครับก็ยังติดตามรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกได้ทาง Facebook Page ไทยคู่ฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่านโฆษกก็มีแฟนด้วยนะครับมีคุณลุงนะครับ
2: แฟนคลับท่านที่1
1: ครับท่านที่1จริงๆเข้ามานานหลายท่านแล้วนะครับแต่ว่าทางสำนักโฆษกทยอยส่งเข้ามานะครับเห็นว่าเขียน
2: ไปสัญญาบัตรนะครับมาจากราชบุรีคุณลุงประวิตรเอลตระกูลนะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอยู่ที่ราชบุรีเขียนมาขออะไรทราบไหมคะอาจารย์ขอคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคำแถลงที่ท่านนายกแถลงต่อรัฐสภาแกบอกว่าขอสักสองเล่มนะจะไปไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รู้ว่ารัฐบาลอนุทินจะขับเคลื่อนประเทศอย่างไรซึ่งแน่นอนค่ะทีมโฆษกรัฐบาลสำนักโฆษกจัดให้แน่นอนค่ะ
1: เราให้ได้ถึง5เล่มเนาะนะครับให้5เล่มแล้วไปเผยแพร่ได้เลยนะครับก็ติดตามรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกได้ทุกเช้าวันเสาร์หลังข่าวเช้าทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 และสถานีรับสัญญาณในต่างจังหวัดด้วยนะครับเช้าวันนี้ผมสุรพงษ์มาลีและท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกต้องลาไปก่อนพบกันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว

หนี้นอกระบบเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดๆนะครับคำว่าหนี้นอกระบบหมายความว่าหนี้ที่พี่น้องประชาชนไปกู้ยืมเงินกันเองที่ไม่ใช่กู้ยืมจากสถาบันการเงินนะครับไม่ได้กู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังการเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะครับลูกหนี้มักจะเสียเปรียบเจ้าหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับบางครั้งเนี่ยให้เซ็นชื่อในกระดาษเปล่าแล้วก็เจ้าหนี้ก็ไปกรอกข้อความกรอกตัวเลขมากกว่าที่มีการกู้กันจริงนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยเรียกเกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งอัตราที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าในการเรียกดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ 15% ต่อปีแต่เจ้าหนี้นอกระบบนี้จะเรียกเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีนะครับนอกจากนั้นก็มีการเรียกดอกเบี้ยทบต้นหรือว่าเรียกดอกเบี้ยจากดอกเบี้ยนะครับกรณีเช่นนี้มีปัญหามากมายที่สำคัญที่สุดที่พี่น้องประชาชนเจอก็คือเรื่องการทวงหนี้ที่โหดร้ายเช่นการข่มขู่การประจานให้ขายหน้าในการมาทวงหนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญที่พี่น้องประชาชนได้พบและที่ปวดใจที่สุดก็คือเมื่อมีการชำระหนี้นะครับโดยชำระดอกเบี้ยที่เกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนดชำระไปจนท่วมเงินต้นแล้วเจ้าหนี้ก็ยังไม่ลดละก็ยังไม่ได้จบสิ้นในการทวงหนี้นะครับก็มีปัญหาลูกหนี้ก็หนีหัวซุกหัวซุนจนจะหาที่อยู่ลำบากนะครับปัญหาที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธรนะครับที่จะนำเรียนพี่น้องประชาชนว่าในกรณีที่พี่น้องได้ชำระดอกเบี้ยจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรเพราะเจ้าหนี้ก็ยังทวงอยู่ตลอดเวลานะครับถ้ามีการชำระดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยนะครับโดยกฎหมายแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาดอกเบี้ยท่วมต้นนั้นไปตัดต้นเงินนะครับที่เรากู้ยืมจากเจ้าหนี้นอกระบบได้นะครับอย่างไรก็ตามหากมีปัญหาข้อกฎหมายหรือมีเรื่องราวเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนไปติดต่อสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับทุกจังหวัดที่อยู่ภูมิลำเนาของพี่น้องครับ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดพระชนชีพด้วยพระราชศรัทธาอันมั่นคงในหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาพระราชจริยวัตรของพระองค์ประจักษ์ชัดในหลักทานศีลและภาวนาอันเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาทั้งตนเองและสังคมการบำเพ็ญทานคือการอุทิศพระราชทรัพย์พระราชกำลังและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประสบกนิกรสอดคล้องกับหลักเมตตาและกรุณาในพรหมวิหารธรรมทรงรักษาศีลด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามพระองค์ทรงสำรวมมั่นคงและเป็นแบบอย่างแห่งความถูกต้องสอดคล้องกับหลักอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาการเจริญภาวนาพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทั้งพิธีของรัฐอาทิพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล5ศาสนาเพื่อความสมานฉันท์ของประชาชนและประเทศชาติด้วยพระราชกรณียกิจทั้งปวงจึงเป็นการปฏิบัติธรรมในทางปฏิบัติที่ล้อมรวมหลักทานศีลภาวนาให้เป็นพลังแห่งความดีอันยั่งยืนเพื่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

สำหรับเรื่องราวที่จะนำมาเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่มีสาระดีๆซึ่งในกรณีที่จะมาเสนอเป็นกรณีพิเศษในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีผู้เช่าซื้อรถมีการทำสัญญาเช่าซื้อรถกับบริษัทโดยที่มีการกำหนดชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดต่อมาเนี่ยผู้เช่าซื้อรถไม่ได้มีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถให้ครบกำหนดตามสัญญาบริษัทผู้ให้เช่าซื้อจึงได้มีการติดตามทวงถามค่าเช่าซื้อจนกระทั่งทราบภายหลังว่าตัวผู้เช่าซื้อรถนั้นได้มีการนำรถไปขายให้กับบุคคลอื่นหรือไปจำนำให้แก่บุคคลอื่นในกรณีเช่นนี้จะเป็นความผิดอาญาหรือไม่และเป็นความผิดฐานใดเรามาติดตามพร้อมๆกันสำหรับในกรณีตัวอย่างเนี่ยอันดับแรกคำว่าสัญญาเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา572วางหลักว่าคือสัญญาที่เจ้าของทรัพย์นำทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าผู้เช่าเนี่ยจะต้องมีการชำระเงินจำนวนงวดให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวซึ่งในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าตัวผู้เช่าซื้อคงมีสิทธิครอบครองทรัพย์สินเท่านั้นส่วนผู้ให้เช่าซื้อจะยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่มีการให้เช่าซื้ออยู่ในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าหากกรณีผู้เช่าซื้อรถได้มีการนำรถที่อยู่ในความครอบครองและอยู่ในอำนาจของผู้เช่าซื้อไปขายให้กับบุคคลภายนอกหรือไปจำนำให้กับบุคคลภายนอกย่อมเป็นการครอบครองทรัพย์และมีการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจึงเป็นการกระทำในลักษณะที่มีการเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352บัญญัติว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีบทระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นนี้ในการครอบครองทรัพย์ให้พิจารณาถึงการครอบครองทรัพย์ของผู้กระทำความผิดหากผู้กระทำความผิดมีการครอบครองทรัพย์อยู่และมีการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริตย่อมเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์อย่างเช่นกรณีตัวอย่างอย่างไรก็ตามเนี่ยหากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆเนี่ยขอให้ท่านมีการติดต่อไปยังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดียังสำนักงานอัยการที่ใกล้บ้านค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทุกศาสนาพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาในฐานะหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและแนวทางการดำรงชีวิตด้วยความดีจึงทรงอุปถัมภ์และส่งเสริมทุกศาสนาทั้งศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกโดยทรงยึดหลักความเข้าใจและความเสมอภาคในฐานะพุทธศาสนิกชนพระองค์มีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเป็นประจำขณะเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภาคใต้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามพระองค์เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรและมัสยิดหลายแห่งและพระราชทานเงินบำรุงมัสยิดนั้นๆในช่วงเดือนรอมฎอนนอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วม งานสำคัญของศาสนาคริสต์เมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2517ในงานฉลองครบรอบ300ปีวัดคอนเซปชันแห่งพระแม่เจ้าสร้างความปลื้มปิติแก่คริสต์ศาสนิกชนทั่วประเทศพระราชกรณียกิจด้านศาสนาเหล่านี้สะท้อนถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานในการเสริมสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมไทย

กรณีที่มีน้องนักศึกษา4ท่านนะครับจากมหาวิทยาลัยชื่อดังได้ร่วมกันจับกลุ่มชายคนหนึ่งที่แอบถ่ายภาพของสุภาพสตรีบนรถไฟฟ้าเมื่อประมาณกลางเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับก็มีคำถามมาสอบถามที่สำนักงานอัยการอยู่พอสมควรนะครับว่าเอ๊ะกรณีแบบนี้นักศึกษาน้องๆทั้ง4ท่านนะครับมีอำนาจในการจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ตามกฎหมายหรือไม่นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยให้ฟังสำหรับประชาชนโดยทั่วไปตามปกติแล้วไม่สามารถที่จะไปจับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นอกจากจะเป็นการกระทำตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เท่านั้นซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน2กรณีเท่านั้นนะครับ1ก็คือกรณีที่เจ้าพนักงานเรียกร้องให้ช่วยจับซึ่งก็ต้องตีความไปว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่กำลังอาจจะจับกุมผู้กระทำความผิดอาญาในฐานใดฐานหนึ่งนะครับแต่ไม่สามารถที่จะจับกุมได้ด้วยตัวเองอาจจะเป็นเพราะกำลังไม่พอหรือผู้ที่กำลังถูกไล่จับกุมนั้นกำลังหลบหนีไปทางประชาชนคนใดคนหนึ่งก็เรียกให้บุคคลนั้นช่วยจับกุมอย่างนี้เราสามารถทำได้นะครับประการที่สองก็คือเราพบเห็นบุคคลซึ่งกระทำผิดซึ่งหน้านะครับกระทำความผิดซึ่งหน้าก็หมายถึงพบเห็นว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งกำลังลงมือกระทำความผิดและความผิดที่กำลังกระทำนั้นเป็นความผิดที่บัญญัติไว้บัญชีท้ายประมวลกฎหมายอาญาก็อย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อผู้สำเร็จราชการการกระทำผิดต่อเจ้างานนะครับการทำร้ายร่างกายการฆ่าผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับประชาชนโดยทั่วไปจึงจะมีสิทธิ์ที่จะจับกุมผู้กระทำผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเคสนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามีบุคคลที่กำลังกระทำความผิดซึ่งหน้านะครับแต่ว่าจะเป็นความผิดที่เขามีอำนาจหรือเปล่าก็ต้องไปไล่ดูว่าประมวลกฎหมายอาญานั้นได้ให้อำนาจไว้หรือไม่ซึ่งคนที่จะกระทำอย่างนี้ได้รบกวนนิดนึงครับดูว่าการกระทำที่เราจะไปจับนั้นเป็นอันตรายต่อเราหรือเปล่าถ้าเป็นอันตรายก็ไม่ควรนะครับอย่างไรก็ตามการกระทำหน้าที่ในฐานะผู้พลเมืองดีก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำขอบคุณน้องๆทั้ง4ท่านด้วยนะครับที่กระทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีให้กับพวกเรา

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงบทบาทสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวนำพาจิตใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนไทยให้ตั้งมั่นในความดีมีสติมีเมตตาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพุทธบูชาและทรงศึกษาหลักธรรมเพื่อเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรนอกจากนี้พระองค์ยังทรงอุปถัมภ์วัดวาอารามในทุกภูมิภาคของประเทศทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์และการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่างๆเช่นการพระราชทานหนังสือธรรมะเทปบรรยายธรรมและการสนับสนุนการเรียนรู้หลักธรรมในโรงเรียนเพื่อเยาวชนได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพระราชกิจกรรมเหล่านี้สะท้อนพระราชศรัทธาและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจของประชาชนและเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่สงบสุขและยั่งยืน
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
2: ์สื่อสารมวลชัวตอนใช้จอหรือติดจอรู้ให้ทันก่อนลูกมีปัญหาทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กๆอยู่กับหน้าจอแทบตลอดเวลาทั้งเรียนออนไลน์ดูคลิปเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนแต่หลายบ้านเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าลูกกำลังใช้จอตามปกติหรือจริงๆแล้วกำลังติดจอแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้จอกับติดจอแยกกันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านจะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อและสังเกตสัญญาณเตือนให้ทันค่ะ
5: คือในทางการแพทย์เวลาติดกับใช้นี่จะแตกต่างกันคือถ้าเสพติดจอเนี่ยนะเขาดูที่3สัญญาณนะคือสัญญาณแรกเลยก็ถือว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกินข้าวพูดง่ายวิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียอันนี้คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่2ก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและอินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่3ก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นแล้วเกิดอารมณ์คุ้มคลั่งถ้าเป็นลักษณะของเสพติดยาเสพติดเลยทั้งหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เสพยาแล้วกลายเป็นอาการคลั่งถ้าเป็นติดและเข้าข่ายในลักษณะของโรคเสพติดเนี่ยก็จะอยู่ใน3สัญญาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้จอเพียงแต่ใช้มากใช้น้อยไม่มีบัญญัติปัญญังไม่มีวินัยในตนเองไม่สามารถกำหนดตนเองได้ไม่ไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเนี่ยยังอยู่ในระยะที่3ยังคงกินข้าวได้นอนหลับดีถือว่าเป็นการใช้จอโดยทั่วไปครับ
2: มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะบางบ้านอาจคิดว่า ลูกแค่เล่นมือถือเยอะแต่จริงๆแล้วอาจกำลังเป็นสัญญาณว่าลูกเริ่มมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเริ่มติดจอแล้วจริงๆและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ควรรีบจัดการก่อนจะกระทบทั้งการเรียนอารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาว
5: ถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียกิจกรรมงานที่ทำเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
2: สรุปแล้วการใช้จอคือการที่เด็กยังสามารถควบคุมตัวเองได้หยุดได้เมื่อถึงเวลาและยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นติดจอเด็กจะหยุดไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อถูกห้ามและเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงทั้งเรื่องการนอนการเรียนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าเด็กดูอะไรแต่ต้องรู้ให้ทันด้วยว่าสื่อกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเราไปหรืออย่างนั่นเองค่ะ
0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ในวิถีแห่งพระพุทธศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนาทรงยึดหลักธรรมเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยหลักเมตตากรุณาความเสียสละและความเพียรเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนโดยมิได้แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือถิ่นฐานสะท้อนถึงการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสกนิกรพระราชกรณียกิจด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการอุปถัมภ์วัดวาอารามการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความดีงามแก่สังคมไทยเป็นการทำรงรักษารากฐานทางจิตใจของประชาชนให้ตั้งอยู่บนความดีความสงบและความพอเพียงพระราชปณิธานของพระองค์มิได้จำกัดอยู่เพียงการส่งเสริมศาสนาเท่านั้นหากยังครอบคลุมถึงการเสริมสร้างสังคมที่มีคุณธรรมและเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแสงธรรมแห่งพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาจึงเป็นแบบอย่างของการนำหลักธรรมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่สังคมไทยสืบไป

0: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเปลี่ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าย
3: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
9: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
10: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
11: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
13: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานและวัฒนธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
16: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
18: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดู ดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
17: รอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
18: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
17: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
18: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
19: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
20: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
21: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
20: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
21: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
20: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
22: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
13: นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุน
23: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในหลายมิติโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการรับประทานอาหารเย็นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศรวมทั้งหารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดซอฟต์พาวเวอร์ความมั่นคงทางอาหารและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เห็นชอบการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมทั้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้พบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานรวมทั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะการผลักดันการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้พนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
13: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมาแล้ว4ครั้งมียอดจับจ่ายรวมกว่า110ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า24ล้านบาท
24: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 180,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า23,900,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และยะลาเมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
13: จังหวัดภูเก็ตติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้
0: กรมหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและเทศบาลตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือเครื่องสูบน้ำยักษ์จำนวน2เครื่องบริเวณคลองโคตรตะโหนดเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลตลอด24ชั่วโมงลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตทั้งนี้ศักยภาพของเครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำได้ถึง 31,500 ลิตรต่อนาทีถือเป็นมาตรการเชิงรุกตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักฝนตกสะสมและน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการประกาศแจ้งเตือนไปยังทุกอำเภอรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายิ้มพิไลนะครับพบกันทุกเช้าวันเสาร์นะครับก็มีกรณีหลากหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังจากนั้นก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแต่ก่อนอื่นไปติดตามในเรื่องของรถไฟชนรถโดยสารขสมกสาย206ถ้าเป็นเรื่องที่เศร้าใจมากก็รถไฟชนรถโดยสารขสมกสาย206นะครับจอดคร่อมรางรถไฟสายอโศกดินแดงนะครับตอนถูกรถสินค้ารถไฟพุ่งชนจนเกิดเพลิงไหม้ก็มีผู้เสียชีวิตประมาณ8ศพเนี่ยนะครับบาดเจ็บกว่าประมาณ 25-30 ต่อชีวิตนะครับด้านขสมกประกาศผู้เสียชีวิตก็จ่ายเนี่ยนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยรายละ 1.5 ล้านบาทนะครับดูแลผู้รักษาบาดเจ็บเนี่ยนะครับแล้วก็ขณะที่แอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันเปิดให้บริการเวลาประมาณบ่าย 3 โมงกว่าผู้บาดเจ็บทั่วไปก็ช่วยเหลือประมาณ 80,000 กว่าบาทแต่ถ้าพวกผู้พิการผู้ทุพพลภาพได้รับสูงสุดชดเชยประมาณ 500,000 บาทส่งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีราชวิถีโรงพยาบาลตำรวจพนักงานไม้กั้นก็ฝากขังอาญาตาแดงกล่ำเลยเนี่ยนะครับพนักงานรถไฟก็ยกมือไหว้รู้สึกผิดนะครับในขณะเดียวกันเกิดแผ่นดินไหว 5.2 ตามมาตราริกเตอร์เขย่ามณฑลกวางซีของจีนนะครับเกิดถล่ม13หลังอพยพ 7,000 กว่าชีวิตเสียชีวิตไป2ศพสูญหายไป1คนแต่น่าจะสูญหายมากกว่านั้นเลยนะครับและก็แผ่นดินไหวที่ประเทศสหภาพเมียนมาเนี่ยนะครับ52ดาวมาตราริกเตอร์นะครับแล้วก็ที่กรุงเทพรับรู้แรงสั่นสะเทือนนะครับเวลา 9:00 น.กว่าแต่ผมไม่ได้มีการรับรู้เลยเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไปลุกลงไปใต้ดิน10กิโลเมตรที่บนแม่ต่อสมัตตานะครับและก็ประมาณ247กิโลเมตรนี่นะครับสามารถรับรู้ได้บนตึกสูงแต่ขอเน้นย้ำอีกครั้งนี่นะครับคนกรุงเทพคนใดแล้วต้องไม่ค่อยรับรู้สักเท่าไหร่นี่นะครับอย่างไรก็ตามการในเรื่องของดัชนีในเรื่องสภาวะเศรษฐกิจในการสภาพัฒน์เนี่ย GDP ปี69ในปีนี้ขยายตัวน่าจะประมาณ 2% ไตรมาสแรกไทยโตอยู่ที่ 2.8% นะครับเหตุสภาวะเศรษฐกิจโลกจะรอตัวจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่รวมผลออกตัวต่อเงินกู้400,000ล้านบาทนะครับเงินเฟ้อคาดพุ่งที่ 2.3%คุณดนุชาพิชยานันท์เลขาสภาพัฒน์บอกว่าคาดว่า GDP ไทยเนี่ยอาจจะโตประมาณ 1.5-2% เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 2-3% นะครับการบริโภคคาดว่าขยายตัวได้ดีขึ้นอยู่ที่ 2-4% เอกชนคาดอยู่ที่ 1.2% นะครับภาครัฐจะเร่งขึ้นตัวเลขให้เร่งขึ้นประมาณ 30-37% อย่างไรก็ตามนะครับเดิมทีเนี่ยอยู่ที่ 1.9%ส่งออกอาโตอยู่ที่ 9.6% แล้วก็นำเข้าประมาณ 14.2% เริ่มที่ 3.2% นะครับบางทีเดิมดินสับสัดด้วยนะครับอยู่ที่ 1% เดิมคาดอยู่ที่ 2.4% นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ทั่วทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นจตุจักรข้อดีมาบุญคอก็ดีประตูน้ำเนี่ยนะครับผมไปซื้อข้าวซื้อของเนี่ยทุกคนก็บอกว่าอาจารย์ช่วยกันหน่อยเถอะเพราะว่าวันนี้ร้านค้าเราเนี่ยไม่ได้รับเงินสดเลยไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงเนี่ยนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยแม้กระทั่งภรรยาผมไปที่อยุธยาไปการปุ้งเผาเนี่ยนะครับร้านเนี่ยโล่งมากเลยเนี่ยนะครับหรือไม่มาบุญครองเองเนี่ยก็เรียกว่าไม่น่าเชื่อนะครับเรียกว่าคนเคยแน่นปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าสินค้าคือโลกมากเลยนะครับแม้กระทั่งร้านกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดในเรื่องของปัญหาที่เรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจสงครามอิสราเอลในเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องของปากีสถานอัฟกานิสถานนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของอิหร่านก็ทะเลาะกับในเรื่องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามมันต่อไป อนเป็นอื่นตรงอื่นเนี่ยตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายนะครับถึงเรื่องบทบาทขององค์คมนตรีที่มีการประชุมกับเรื่องของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นบทบาทที่องค์คมนตรีเนี่ยเป็นคณะที่ปรึกษาของในเรื่องที่เรียกเป็นคณะที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์นะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับที่จำเป็นจะต้องมีการถวายรายงานต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวเนี่ยนะครับว่าสภาวะชาติบ้านเมืองเป็นอย่างไรนะครับจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องของบทบาทองค์มนตรีเป็นวิพากษ์วิจารณ์ทำไมครับเพราะว่าเป็นเรื่องของคณะที่ปรึกษาสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องมีการถวายรายงานถึงสภาพความเป็นอยู่ถึงสังคมสภาวะเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็เป็นการซักถามธรรมดาไปวิพากษ์วิจารณ์มากมายเนี่ยนะครับรอวังเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างไรก็ตามท่านพลเอกสุนิท ปุรานนท์ประธานองคมนตรีไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เตือนนะครับแต่อยากที่จะบอกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่องคมนตรีเนี่ยจะต้องมีการเรียกว่าขอคำปรึกษาไม่ได้ไปตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับในเรื่องคณะคณะรัฐบาลนะครับคุณอนุทินชาญวีรบุญก็เรียกว่าเล่าให้ฟังว่าสภาวะชาติบ้านเมืองในขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราก็คงจะต้องติดตามกันว่าอะไรเป็นอะไรต่อไปต่างๆนะครับในขณะเดียวกันสกิดตามในเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยืนยันนะครับไปเยือนจีนเป็นทางการท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปเยือนที่ประเทศจีนเมื่อปี2017นะครับจะซื้อสินค้านะครับจากประเทศจีนเนี่ยสินค้าเกษตรจากจีนเนี่ยนะครับ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐทุกปีเนี่ยจนถึงปี2028อีก3ปีข้างหน้านะครับแล้วก็ซื้อถั่วเหลืองเนี่ย12ล้านตันก็ปลายเดือนตุลาคมตั้งแต่ปีที่แล้ว2025นะครับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็พวกแร่เอิร์ธพวกเลสพวกแร่ธาตุต่างๆเนี่ยนะครับการประชุมสุดยอด2วัน 13-15 พฤษภาคมนะครับซื้อสินค้าเกษตรจากจีนประมาณ 5.5 แสนล้านบาทมีมาตรการหลากหลายอย่างนะครับกระทรวงพาณิชย์จีนรายงานการประชุมสหรัฐกับอเมริกากับจีนมีมาตรการหลากหลายอย่างอาทิการลดภาษีนำเข้าการนำเข้าสินค้าบางประเภทต่อกันโดยไม่มีรายละเอียดและเปิดตลาดใหม่นะครับและในขณะเดียวกันทั้งที่จีนเขาผลิตเครื่องบินโฟมแบบใต้จะเป็นเครื่องบินเล็กๆที่บินภายในประเทศนะครับยอมซื้อเครื่องบินโฟมอิ่ง200ลำต่อสายการบินจีนทั้งนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2017แล้วก็ต่อไปอนุญาตนำเข้านิ้ววัวของโรงงานผลิตเนื้อวัวของอเมริกาเนี่ย400กว่าแห่งนะครับทำงานร่วมกันกับหน่วยงานกำกับหน่วยงานดูแลของสหรัฐอเมริกาฟื้นฟูสัตว์ปีกของ USA ที่กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา USDA เนี่ยนะครับในเรื่องของ United States Department Administration นะครับระบุว่าปลอดภัยจากไข้หวัดนกทั้งสองประเทศจัดตั้งสถาบันใหม่2แห่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์ทางสภาวะเศรษฐกิจในเชิงภูมิภาคีนะครับได้แก่ในเรื่องของคณะกรรมการการค้าสหรัฐอเมริกาตะกี้และคณะกรรมการการลงทุนของสหรัฐอเมริกาและตะกี้เนี่ยนะครับก็เอาล่ะถือว่าความสัมพันธ์แต่ไปครั้งนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนอบน้อมมากนะครับแล้วก็ไม่เหมือนครั้งแรกเนี่ยครั้งนี้นอบน้อมมากเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันหัวกระไดไม่แห้งเลยประเทศจีนเนี่ยนะครับเพราะว่าหลังจากประเทศจีนโดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนแล้วเนี่ยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็เยือนจีนต่อจากโดนัลด์ทรัมป์วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังครับการจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งทั้งปูตินก็ดีทั้งโดนัลด์ทรัมป์ก็ดีจะเจอการประชุมเอเปกในเดือนพฤศจิกายนที่สนเจนแล้วก็เจออีกครั้งหนึ่งที่ไมอามี่การประชุม G20 นะครับในครั้งนี้ก็ถือว่าการประชุมวันนี้ก็ประสบความสำเร็จและประจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่มีประชากรประมาณ 1,800 กว่าคนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความยิ่งใหญ่พอสมควรทุกคนก็ต้องง้อว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมจะต้องดูว่าอะไรมันจะเป็นในเรื่องของความยิ่งใหญ่ของประเทศในเรื่องของการประชุม ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องที่การที่ประเทศจีนเนี่ยบอกว่าตำรวจว่าสงครามที่สหรัฐอเมริกาดำเนินการอยู่ในอิหร่านนั้นเนี่ยผิดกฎหมายเรียกร้องให้ยุติสงครามดาวอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่จีนได้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยอย่างเงียบๆโดยรัฐบาลปักกิ่งได้ต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเยือนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยรับสายจากหลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียโดนัลด์ทรัมป์ก็กล่าวว่าในระหว่างการเจรจาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตกลงจะช่วยเปิดช่องแคบเฮอร์มุชอีกครั้งนับตั้งแต่ถูกอิหร่านปิดกั้นเป็นส่วนใหญ่มายาวนานถึง2เดือนเนี่ยนะครับส่วนกรณีไต้หวันเนี่ย no comment ครับแล้วก็อีลอนมัสก์ก็ไปด้วยนะครับในการประชุมครั้งนี้โอ้โหดังระเบิดเพลิงเลยนะครับชาวจีนเนี่ยก็ขอเซลฟงเซลฟี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จีนก็อ้างสิทธิ์ในเกาะที่ขอปกครองตนเองแห่งนี้เนี่ยซึ่งมีประชากรที่เกาะไต้หวันใน23ล้านชีวิตนะครับถือว่าเป็นประเด็นเส้นแดงในการเจรจาทางการทูตความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและวอชิงตันกับไต้หวันเนี่ยนั้นลึกซึ้งเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้จัดหาอาวุธรายหลักให้กับรัฐบาลใหม่ในการพบปะที่ปักกิ่งเนี่ยสีขึ้นผิวเนี่ยได้เตือนทรัมป์อย่างตรงไปตรงมาว่าการจัดการไต้หวันยังไม่เหมาะสมอาจกลับดันให้ทั้งสองประเทศเนี่ยสู่ความขัดแย้งแต่ไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งเพราะต้อนรับกันเนี่ยถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องมีการถนอมน้ำบกน้ำใจกันอย่างนะครับโดยระบุว่าประเด็นสำคัญสุดความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนทั้งนี้นักวิเคราะห์เสนอแนะก่อนการประชุมสุดยอดว่ารัฐบาลปักกิ่งมองเห็นโอกาสที่จะผลักดันสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงจุดยืนเกี่ยวกับเกาะแห่งนี้และทรัมป์ก็เผยว่าสิ่งที่สิ่งนั้นเอ่ยถามหากเกิดความขัดแย้งสหรัฐอเมริกาจะปกป้องไต้หวันได้หรือไม่และเขาก็ตอบว่าผมไม่พูดถึงเรื่องนั้นรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับ NBC นะครับบอกว่านโยบายสหรัฐเนี่ยเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันเนี่ยยังไม่ควรที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับในขณะเดียวกันก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็กล่าวเตือนสีจิ้นผิงโดยเรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นปาร์ตี้เลยนะครับแล้วเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่รวมทั้งเยือนให้เขาไปเยือนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญมากนะครับเวลาเมย์ปูตินก็จะเยือนจีนในวันที่19ถึง20พฤษภาคมนะครับที่น่าจะผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองประเทศจะมีความสัมพันธ์กันนะครับมองในขณะเดียวกันก็ในเรื่องของรถไฟเนี่ยคนไทยก็ไม่ควรลุ้นเล่อนะครับน่าจะเป็นบทเรียนที่สำคัญว่าไม่ควรที่จะคล่อมในเรื่องทางรถไฟในขณะนี้ทั้งนี้เนี่ยนะครับก็คนขี่มอเตอร์ไซค์ยังคล่อมทางรถไฟยังผ่านทางรถไฟเพราะว่าในตรงนี้อย่าลุ้นเล่อใดๆทั้งสิ้นนะครับอยากจะฝากไว้ว่าไม่สมควรที่จะน่าจะเรียนรู้กันสักทีหนึ่งแต่อย่างว่าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาคนไทยพอสักพักเดี๋ยวก็ลืมก็ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกในครอบครัวกับผู้ที่เสียชีวิตถึง8ศพนะครับแล้วก็ผู้ทุพพลภาพเห็นนะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนายเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยนะครับก็ทรงให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยไปมีพระราชทานพวกของแก่ผู้บาดเจ็บทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับก็เรียกว่าถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็ขอกลับมาอีกครั้งหนึ่งองค์รัฐมนตรีไม่ได้ก้าวก่ายคณะผู้บริหารนะครับเป็นเพียงแต่ขอทราบปัญหานะครับว่าอะไรเป็นปัญหาและพยายามที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขด้วยนะครับตรงนี้ครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่วันเสาร์หน้าแต่ยายุติไลนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับทุกการรายการและสวัสดีครับ
0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิปออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสตาร์ดี้กับผมภูดิศิริบุตรครับท่านผู้ฟังครับเช่นเคยครับวันนี้ครับผมมาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเพลงอินดี้ต่างๆนั้นก็มาเปิดโลกแห่งเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังไปพร้อมกันเลยครับอาจจะไม่ได้ฟังจากที่ไหนก็มาฟังที่นี่ได้ครับแล้วก็ไปหาย้อนฟังกันอีกในสตรีมมิ่งกันต่อครับขยายฐานเพลงครับให้ฟังกันหลายๆแบบและหลายแนวกันไปเลยครับได้รู้จักเยอะๆเอาไว้ครับอ้าวนอกจากนี้ครับในวันนี้เนี่ยคอนเทนต์ก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจนำมาฝากกับท่านผู้ฟังชาว

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับที่ทิ้งท้ายกันเอาไว้ว่าคอนเทนต์ในวันนี้นี่เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกเช่นเคยก็บอกเลยว่าน่าสนใจครับสำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกายอย่างผมเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับครั้งที่แล้วปวดหลังครั้งนี้ปวดฝ่าเท้าท่านผู้ฟังอาการที่หลายท่านอาจจะพบครับอาจจะไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายก็ได้ครับหลายท่านนั้นใช้ชีวิตประจำวันในการใส่รองเท้าที่มันมีความแข็งหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เกิดเวลาที่เรากลับบ้านไปแล้วรู้สึกโอ้เจ็บปวดฝ่าเท้าอาการของโรครองช้ำไงครับท่านผู้ฟังหลายท่านเป็นนะปวดฝ่าเท้าอาการโรครองช้ำเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับซึ่งเจ้าโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเนี่ยโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบหรือรองช้ำที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะครับคือภาวะที่มีอาการอักเสบของเอ็นที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าท่านผู้ฟังเป็นโรคที่พบได้บ่อยครับโดยเฉพาะในเพศหญิงซึ่งผู้ป่วยเนี่ยมักจะมีอาการเจ็บส้นเท้าครับและมักเป็นมากในตอนเช้าเมื่อลุกจากเตียงครับโดยอาการเนี่ยมักเป็นหายๆแล้วก็เป็นมากขึ้นตามลักษณะการใช้งานครับการอักเสบจะเกิดขึ้นที่เอ็นบริเวณส้นเท้าครับต่อเนื่องไปจนถึงเอ็นร้อยหวายครับในรายที่เป็นมานานเนี่ยหรือไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็อาจจะเรื้อรังมากขึ้นนะแล้วก็มักเอ็กซเรย์พบหินปูนงอกบริเวณกระดูกส้นเท้าอีกด้วยแล้วถามครับว่าใครเนี่ยที่เสี่ยงจะเป็นโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบครับ1คนสูงอายุครับเนื่องจากพังผืดฝ่าเท้านั้นมีความยืดหยุ่นน้อยลงนั่นเอง2คนที่มีน้ำหนักเกินครับทำให้พังผืดฝ่าเท้ารับแรงกระแทกมากขึ้น3คนที่มีอาชีพยืนหรือว่าเดินมากครับทำให้พังผืดฝ่าเท้านั้นตึง4คนที่มีอุ้งเท้าสูงหรือว่าแบนผิดปกติก็อาจมีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นนั่นเองครับและ5ครับ

คนที่ใส่รองเท้าพื้นแข็งหรือว่าพื้นบางเป็นประจำนั่นเองครับก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรครองช้ำนั่นเองครับโอ้เป็นยังไงฮะท่านผู้ฟังสำรวจตัวเองหรือยังครับเข้ากลุ่ม5กลุ่มนี้หรือเปล่าครับบอกเลยครับว่าเจ็บนะฮะถ้าเป็นเนี่ยแล้วถามว่าวิธีในการรักษาให้ลาขาดจากโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบนี่ทำยังไงบ้างไปติดตามกันช่วงหน้าดีกว่าครับในรายการสไตล์ดีครับ

ลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับใครเป็นรองช้ำวันนี้เรามี6วิธีในการรักษาให้ลาขาดจากโรคเอ็นฟาเทลอักเสบหรือว่ารองช้ำครับ1การพักและก็ใช้ยาลดอาการอักเสบครับนี่ก็คือต้องลดการเดินใช้ไม้เท้าพยุงเลยนะครับท่านผู้ฟังการประคบความเย็นหรือว่าน้ำแข็งประมาณสัก20นาทีอันนี้ผมทำบ่อยประคบไว้เลยครับ20นาทีประมาณ 3-4 ครั้งต่อวันครับในตอนเย็นเนี่ยทำไปเลยก็จะช่วยลดอาการเจ็บปวดได้ดีครับการรับประทานยาลดอาการอักเสบก็ควรพิจารณาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับแล้วก็ไม่ควรรับประทานต่อเนื่องนานเกิน 2-3 สัปดาห์ครับ2ครับใช้วิธีการบริหารครับบริหารเอ็นร้อยหวายและก็พังผืดฝ่าเท้าที่เหมาะสมครับจะช่วยทั้งรักษาและก็ป้องกันการเกิดโรคนี้ได้ดีที่สุดนั่นเองครับซึ่งท่าเนี่ยก็ลองนึกภาพตามนะให้ยืนหันหน้าเข้ากับฝาผนังครับแล้วก็ดันมือกับผนังก้าวขาที่ต้องการยืดไปด้านหลังครับนะเอาขาที่เราอยากจะยืดนะเอาไปไว้ด้านหลังส้นเท้าติดพื้นย่อเข่าหน้าจนรู้สึกตึงขาหลังครับทำค้างไว้ประมาณ 30-60 วินาทีครับทำซ้ำ 10-20 ครั้งต่อวันครับหรืออาจจะนั่งกับพื้นราบครับแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดตัวเนี่ยช่วยตึงปลายเท้าก็ได้ครับนะฮะหลังมันดึงเข้าหาตัวนี่ก็ช่วยได้ครับ 3. การใช้แผ่นรองส้นเท้าครับอันเนี้ยการใช้แผ่นรองเท้าที่อ่อนนุ่มหรือว่าสวมรองเท้าที่เหมาะสมก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ดีนั่นเองครับและก็การใส่เฝือกอ่อนเนี่ยครับจะช่วยลดการเคลื่อนไหวที่ข้อเท้านี่ก็เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยลดอาการอักเสบในช่วงแรกได้ดีอีกด้วยครับ 4. การรักษาด้วยความถี่ช็อคเวฟครับเป็นการกระตุ้นเอ็นพังผืดฝ่าเท้าครับให้มีเส้นเลือดมาเลี้ยงครับซ่อมแซมตัวเองได้ผลการรักษาใกล้เคียงกับการผ่าตัดด้วยครับ5ครับการผ่าตัดครับนี่ก็เป็นส่วนน้อยที่ใช้วิธีนี้ครับหากรับการรักษาแล้วแต่ยังมีอาการไม่หายขาดจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อผ่าตัดพังผืดเท้าบางส่วนครับแล้วก็นำหินปูนที่กระดูกส้นเท้าออกนั่นเองครับโอ้ยพูดแล้วเฮ้ยเสียวครับ6ครับการฉีดยาลดอาการอักเสบครับก็ไม่ควรใช้ยาสเตียรอยด์ฉีดเข้าบริเวณส้นเท้าครับเนื่องจากการทำแบบนี้จะทำให้รักษาได้ยากขึ้นครับแล้วก็มีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกติดเชื้อไขมันฝ่าเท้าฝ่อครับหรือว่าเอ็นฝ่าเท้าฉีกขาดซึ่งก็ยากต่อการรักษามากนั่นเองครับพักกันก่อนครับผมพูดแล้วหวาดเสียวครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังเจ็บอยู่เลยเดี๋ยวช่วงหน้าครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสไตล์ดีครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสไตล์ดีแล้วครับท่านผู้ฟังครับเป็นไงกันบ้างครับเรื่องของเอ็นเส้นเอ็นตรงฝ่าเท้าเนี่ยครับเป็นอะไรที่บอกเลยว่าเป็นแล้วทรมานนะท่านผู้ฟังจะเดินไปไหนก็ลำบากใช่ไหมล่ะครับตื่นมาก็เจ็บแล้วถ้าเราเป็นโรครองช้ำแล้วเนี่ยก็ลองดูครับว่าเอ็นฝ่าเท้าอักเสบของเราเนี่ยจะแก้ยังไงครับดูซิว่าเราจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าครับคนที่ยังไม่เป็นก็เช็คตัวเองก่อนเลยว่าเราเป็นคนที่มีน้ำหนักเกินหรือเปล่าครับมันจะรับแรงกระแทกนะคนที่มีอาชีพยืนหรือว่าเดินมากๆอันนี้อันตรายครับหรือว่าคนที่มีอุ้งเท้าสูงหรือว่าแบนผิดปกติก็มีปัจจัยเสี่ยงและก็คนที่ใส่พื้นรองเท้าแข็งหรือพื้นบางเนี่ยก็ต้องเช็คดีๆครับทางที่ดีเลยหาอินโซลครับที่มันนิ่มๆอ่ะมาใส่เลยครับแล้วก็เดินให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้อินโซลนั้นมันช่วยรองรับแรงกระแทกจากการที่เราต้องเดินรับน้ำหนักเยอะๆอะไรพวกนี้นะครับหาที่มันนุ่มๆมาเอามาใส่นะครับมันจะช่วยได้เยอะโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพต้องยืนเป็นประจำฮะโดยเฉพาะคนที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเซลล์ใช่ไหมอยู่ในห้างอะไรงี้ยิ่งต้องใส่พวกรองเท้าที่นุ่มไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เป็นรองช้ำได้เพราะว่ายืนนานๆฮะเขาห้ามนั่งอะไรอย่างนี้ด้วยใช่หรือเปล่าครับหรือว่าแพทย์เองก็เช่นกันครับก็อาจจะต้องมีการแบบยืนเดินอะไรใช้เท้าที่เยอะครับก็อาจจะต้องหารองเท้าที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการรับแรงกระแทกจากการยืนเดินนะครับรับน้ำหนักได้เยอะๆอะไรประมาณนี้นั่นเองครับแล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมบริหารร่างกายตรงช่วงเท้าเอ็นร้อยหวายอะไรด้วยนะครับอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับยืนพิงกำแพงนะครับแล้วก็ยืดนะครับเอาเท้าที่เราจะยืดเส้นเอ็นถอยไปด้านหลังนะครับแล้วก็ค่อยๆง้างมันครับให้มันได้ยืดบ้างครับ30-60วิครับแล้วก็ปล่อยมันคลายหรือว่ายืดโดยใช้ผ้าครับมาดึงเอาไว้ครับรั้งเอาไว้แล้วก็ค่อยๆยืดปลายเท้าครับก็จะช่วยได้นะครับข้อควรระวังนะครับในบางกรณีครับการบาดเจ็บส้นเท้านั้นอาจจะไม่ได้เกิดจากเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเพียงอย่างเดียวครับดังนั้นหากทำการบริหารแล้วยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ก็รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาเลยครับแล้วก็ปริมาณของ 90% ของผู้ป่วยที่เป็นรองช้ำเนี่ยมักจะดีขึ้นหลังจาก2เดือนนะครับย้ำว่า2เดือนหลังจากได้การรักษาที่เหมาะสมนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากครับหายแน่นอนแต่ว่าใช้เวลาครับต้องพักผ่อนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสตาร์ดีกับผมพุทธิศิริวุฒิครับก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับใครที่ออกกำลังกายเยอะๆก็อย่าลืมบริหารยืดเส้นยืดสายตัวเองด้วยนะครับจะได้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บหลังจากออกกำลังกายครับลาไปก่อนครับท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
4: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
5: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
6: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่า
0: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีบูรณาการฝ่ายปกครองและตำรวจบังคับใช้กฎหมายปราบปรามทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
11: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
10: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
12: พื้นจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
12: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
8: ายกรัฐมนตรีบูรณาการฝ่ายปกครองและตำรวจสนับสนุนการทำงานเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามทุจริตโดยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ
15: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าเมืองพัทยาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเข้าร่วมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดและขับเคลื่อนมาตรการใน3มิติหลักได้แก่ด้านการป้องกันซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอย่างเต็มที่ด้านการปราบปรามทุจริตเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยใช้นโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมและด้านความมั่นคงโดยการช่วยเหลือประชาชนต้องมีความรวดเร็วและเป็นระบบใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและติดตามแก้ไขปัญหาจนเสร็จสิ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
8: กรมการค้าภายในประสานผู้ประกอบการรับซื้อเงาะสีทองจังหวัดตราดเพื่อพยุงราคาและเร่งระบายผลผลิตตั้งเป้ารับซื้อ100ตันภายใน1สัปดาห์
16: นายเสียราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากกรณีที่เกษตรกรชาวสวนเงาะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดร้องเรียนผ่านสื่อว่าราคาเงาะสีทองปรับตัวลดลงเหลือประมาณ15บาทต่อกิโลกรัมกรมการค้าภายในจึงได้เร่งประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมนำผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและต่อเนื่องจนกว่าราคาจะดีขึ้นโดยเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อ100ตันภายในระยะเวลา1สัปดาห์ในราคานำตลาดโดยผลผลิตเงาะที่รับซื้อจะนำไปกระจายจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆอาทิงานวิ่งเทรลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่นกรมศุลกากรกองทัพบกคุรุสภาและห้างสรรพสินค้าเพื่อช่วยระบายผลผลิตออกจากพื้นที่และพยุงราคาให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
8: จังหวัดนราธิวาสพร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
17: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตามนโยบายรัฐบาลพร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอทุกอำเภอบูรณาการหน่วยงานฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาอส.และเจ้าหน้าที่ธนาคารสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์โครงการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึงโดยจะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนวันแรก25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกันนี้ยังสั่งการให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังและตรวจสอบร้านค้าที่เข้าขายทุจริตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขโครงการอย่างเด็ดขาดรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการลงทะเบียนแก่ประชาชนตลอดจนจัดตั้งศูนย์บริการเด็ดเสร็จหรือ One Stop Service ร่วมกับธนาคารกรุงไทยในพื้นที่เพื่อเร่งรัดการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อยปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการใต้สันติสุข 11:07 น.รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน 13:00 น.รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 14:07 น.รายการลูกทุ่งวันหยุด 15:07 น.รายการเรื่องเล่าจากศาล16นาฬิกา7นาทีรายการบอกเล่า90กับกปท17นาฬิกา7นาทีรายการรู้ไทยรักไทย18นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการอ่านเล่าเอาเรื่อง21นาฬิกา7นาทีรายการถนนดนตรี22นาฬิกา7นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23นาฬิกา7นาทีรายการถนนดนตรีไปจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุห
4: วัดดีวัดดีบายดีไม
5: ้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
6: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม้เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้พร้อมไม
7: ้เรื่อยเรื่อยมู่มู่มามากากาไก่มู่เอาใหญ่เอียดมู่มามากากาไก่ไก่มู่เอาใหญ่ซ่ามู่มากไก่กามู่
6: ดีไหมได้หนกุ้ง
7: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
6: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
7: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
8: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
11: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
10: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
11: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
10: ใช้แล้วจ้ะพี
11: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
10: กรมประชาสัมพันธ์
12: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
13: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
12: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
13: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
12: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
14: ์สุขจริงสุขจังที่พังงา
15: ขอเชิญเที่ยวงานบ้านเราร้อยเพพังงาโลคอนเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่24ถึง26พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านอาหารร้อยบ้านเราพบกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน24พฤษภาคมพบกับเน็ตราเชน
16: มาไปย่อรา
15: 25พฤษภาคมพบกับเตยวิรยา26พฤษภาคมพบกับวงกางเกงเต็มวงพลาดไม่ได้24ถึง26พฤษภาคมนี้เที่ยวงานบ้านเราร้อยเพลงณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
16: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า Radio

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนจนถึงสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนจนถึงสิงหาคมนี
8: ้นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคเปิดตัวกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนณโรงเรียนพศพิทยาพยัคฆ์เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยภายในงานได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันเมื่อวานนี้ใน13จังหวัดโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569เพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SME ควบคู่ไปด้วยอุรินปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มเฝ้าระวังชาวเมียนมาลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดนจากความกังวลสถานการณ์ในพื้นที่บ้านมูดองซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสิงขรของไทย
9: นายปรีดาสุขใจรองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บ้านมูดองประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์พบว่าขณะนี้ทหารเมียนมาสามารถเข้าควบคุมพื้นที่บ้านมูดองจากกองกำลังต่อต้านรัฐบาลได้แล้วและอยู่ระหว่างการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยคือการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวเมียนมาบางส่วนที่ไม่มั่นใจสถานการณ์ในประเทศของตนเองรวมถึงการหลบหนีของผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมาผ่านเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนจึงได้ประสานหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่146 จัดชุดเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังเข้มงวดในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลหมู่บ้านชายแดนให้ร่วมกันเฝ้าระวังสอดส่องคัดกรองบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาภายในหมู่บ้านโดยมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าดำเนินการจับกุมกรณีพบบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเพื่อควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: อิตาลีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนีออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานและอำนาจการปกครองในเขตเวสต์แบงก์สำนักข่าว AFP รายงานว่าอิตาลีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนีออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานและอำนาจการปกครองในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งเป็นดินแดนปาเลสไตน์ที่อิสราเอลยึดครองรวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุความรุนแรงที่ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลกระทำต่อชาวปาเลสไตน์ซึ่งการกระทำดังกล่าวกำลังบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาคและลดโอกาสในการจัดตั้งรัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติด้านทางการปาเลสไตน์ระบุว่าแถลงการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของทิศทางที่ถูกต้องพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อกดดันอิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานในดินแดนปาเลสไตน์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับหลายประเทศในยุโรปยังคงตึงเครียดหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลจากกรณีใช้ความรุนแรงต่อนักเคลื่อนไหวชาวยุโรปในกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
11: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21-23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็มวง22พฤษภาคมพบกับวงแอนกอร์ฮอล์23พฤษภาคมพบกับคิวสราวุธอย่าลืม 21-23 พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
12: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
13: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
12: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
16: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
17: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
16: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
17: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
18: ์เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปี
14: ขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076 471 089

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุนรัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายฐานลูกค้าเปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยทีมกอล์ฟไทยโชว์ฟอร์มร้อนแรงในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติเมจิก2026ที่อินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถาบันสิริกิติ์สารต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรในชนบทจึงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมให้ทำงานด้านหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาทรงจัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพขึ้นภายในพระราชวังสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนงานศิลปะไทยให้กับราษฎรควบคู่กับการทำรงรักษามรดกศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยทรงเชื่อมั่นในสายเลือดคนไทยทุกคนที่มีความเป็นช่างและมีศิลปะอยู่ในตัวดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ต่อมาเมื่อปี2553ทรงยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ซึ่งผลิตบุคลากรที่มีฝีมือมากมายรวมทั้งนำผลงานศิลปะอันประณีตงดงามและทรงคุณค่าที่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้สร้างสรรค์ขึ้นไปจัดแสดงในต่างประเทศให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมและยังรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ราษฎรชาวไร่ชาวนาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปคณิธาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยนางฉัตรนาวัยวารีอายุ54ปีหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันนี้กล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและบอกเล่าความประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมชุดไทยและผ้าไทยซึ่งเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
4: ได้เป็นบุญนะคะที่ได้แบบอยู่ใต้พระบาททุกโครงการเลยค่ะพระองค์ท่านทำแบบโหแบบดีมากอย่างชุดไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยซึ่งแบบประเทศใดก็ไม่เหมือนประเทศไทย
3: ขณะที่นางสอนสวรรค์จันทองอายุ68ปีซึ่งเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกว่า60ครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพร้อมบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จในโอกาสสำคัญ
5: รู้สึกตื่นตันค่ะน้ำตาเลยอยู่ไหมเนี่ยชอบทุกอย่างของท่านจ้ะทุกของจ้าเราเป็นคนที่ชื่นชมท่านตั้งแต่เด็กๆแล้วแม่พาไปชมเมื่อก่อนที่อยู่บัตตาลุงแม่จะพาไปชมก็เห็นท่านก็ทำทุกโครงการก็ชอบทุกโครงการใช่ทำเพื่อประชาชนเราเป็นคนรักประชาชน
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นโดยขอให้ประชาชนแต่งกายไว้ทุกสุภาพสีดำสำหรับผู้ชายควรหลีกเลี่ยงกางเกงยีนส่วนผู้หญิงควรสวมกระโปรงหรือผ้าถุงปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้ว่าเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในหลายมิติโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศรวมทั้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสและมีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสซึ่งให้ความสนใจการลงทุนในประเทศไทยรวมทั้งพบปะชุมชนคนไทยในฝรั่งเศส
6: ในโอกาสนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วยังมีมิติอื่นๆเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาดท่านนายกก็พบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA นะคะไปส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้สิ่งที่ท่านนายกตั้งใจไว้ก็คือการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและยกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายคอริสอามัดอัลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกและสำนักงานใหญ่ยูเนสโกสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งและเห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโกด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติและยังชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นมากไปกว่านั้นยังได้รับทราบถึงความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านสำคัญอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งยูเนสโกให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แห่งและหวังว่าวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็น แหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมนี้รวมทั้งการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาการหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยและเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายฐานลูกค้าเปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนรัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมาแล้ว4ครั้งยอดจับจ่ายรวมกว่า110ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า24ล้านบาท
8: นายณฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 180,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า23ล้าน9แสนบาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และยะลาเมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ขณะที่กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพช่วงเปิดเทอมครอบคลุม 1,000 จุดทั่วประเทศ นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทางนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันเมื่อวานนี้ใน13จังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครลำปางกาญจนบุรีสมุทรปราการขอนแก่นและเลยโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้รวมทั้งสิ้น 1,000 จุดทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
9: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยกล่าวว่ากรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสยุติธรรมเที่ยงตรงถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนสำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการการเลือกตั้งโดยเชื่อมั่นว่าการอบรมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตั้งก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
9: ทั้งนี้การฝึกอบรมจัดขึ้นวันนี้และวันพรุ่งนี้เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแผนการจัดการเลือกตั้งได้กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ดนภาสุภรสมบัติรายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในคองโกและยูกันดาเพิ่มสูงขึ้นพร้อมคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากทั้งสองประเทศอย่างเข้มงวดแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นทั้งนี้คองโกและยูกันดามีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้การระบาดครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศประเทศไทยจึงจำเป็นต้องคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดจากทั้งสองประเทศทั้งการเฝ้าระวังในสนามบินด่านชายแดนและสถานพยาบาลทั่วประเทศพร้อมจัดทีมสอบสวนควบคุมโรคที่สามารถตอบโต้สถานการณ์ได้ทันทีรวมถึงมีห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อที่ได้มาตรฐานสากลรองรับซึ่งขณะนี้ไทยยังไม่พบผู้ป่วยจากโรคดังกล่าว
14: สถานการณ์ร้ายแรงเฉพาะที่ในแอฟริกาขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสัก1เดือนผ่านไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนเพราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแม้มีจุดของการระบาดนี้มันจะมากขนาดไหนแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่าดีขึ้นแล้วจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่า
0: สำหรับแนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรคจะพิจารณาจากอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงและมีประวัติเสี่ยงเช่นอาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดภายใน21วันขณะนี้มี2ประเทศหลักหากพบการระบาดในประเทศอื่นเพิ่มเติมจะมีการขยายรายชื่อพื้นที่เสี่ยงทันทีผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตที่สงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลารวมถึงมีการสัมผัสสัตว์ป่าเช่นค้างคาวหนูลิงและสัตว์ป่าเท้ากีบจากพื้นที่ระบาดจะถูกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันกระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมนำผลไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพ
15: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งสถานีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การอพยพประชาชนการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และสาธารณสุขการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำตลอดจนการปฏิบัติการทางอากาศโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชื่นชมในความตั้งใจของทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ร่วมมือกันจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารจัดการอุทกภัยของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการจัดการภัยพิบัติโดยมอบหมายให้จังหวัดเชียงรายนำผลสำฤทธิ์และบทเรียนจากการฝึกครั้งนี้ไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมสั่งการให้มีการตรวจประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยและเตรียมความพร้อมของกำลังพลรวมถึงทรัพยากรให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าไปประจำการในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับแผนของจังหวัดเพื่อความเป็นเอกภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนผ่านทุกช่องทางการสื่อสารในพื้นที่และหากมีการเปิดใช้งานระบบแจ้งเตือนภัยผ่านจอมือถือหรือเซลล์บอร์ดแคสต์ขอให้เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ปภ.มีแผนที่จะจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติครั้งต่อไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะขณะนี้ไฟชั้นผิวดินในพื้นที่ทั้ง3แปลงดับแล้วด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งเร่งแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ป่าสมบูรณ์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าน
16: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะ พร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจตำบลตะปอยออำเภอยี่งอเพื่อวางแผนปฏิบัติภารกิจดับไฟประจำวันหลังเกิดไฟป่าเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้ไฟชั้นผิวดินในพื้นที่ทั้ง3แปลงดับแล้วเหลือเพียงไฟใต้ดินหรือจุดความร้อนประมาณ20%ซึ่งยังต้องเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยภาพรวมยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และไม่น่าเป็นห่วงอย่างไรก็ตามพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากปริมาณน้ำในคลองหลักมีน้อยส่งผลให้พื้นที่แห้งแล้งขณะนี้โครงการชลประทานได้เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่ต่อเนื่องมาแล้วประมาณ1สัปดาห์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าพร้อมสั่งการให้อำเภอเมืองนราธิวาสยี่งอและบาเจาะจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบจุดไฟอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังพบปัญหาชาวบ้านบางส่วนทำลายคันดินเพื่อนำน้ำเข้าไปใช้ในสวนของตนเองส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อควบคุมไฟป่าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองหน่วยทหารและเจ้าหน้าที่ชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบกระทำผิดซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน
17: ายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าได้รับรายงานจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตอปอ1บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยแม่เต่ามะเฟืองน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมสภาพร่างกายสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติและพบรอยแผลที่สมานแล้วบริเวณเหนือใบพายซ้ายวางไข่รวม119ฟองแบ่งเป็นไข่สมบูรณ์99ฟองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ5เซนติเมตรและไข่ลม20ฟองเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดไมโครชิปเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ทะเลหายากรวมทั้งเก็บตัวอย่างเมือกเลือดทรายบริเวณหลุมวางไข่และตัวอย่างไข่เต่านำไปศึกษาข้อมูลด้านพันธุกรรมสุขภาพและใช้ประโยชน์ในการติดตามประชากรเต่ามะเฟืองในระยะยาวทั้งนี้จากการประเมินพื้นที่พบจุดวางไข่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงและการรบกวนจากสัตว์นักล่าเจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายไข่เต่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดทำข้อป้องกันสัตว์รบกวนเพิ่มโอกาสรอดและความสำเร็จในการฟักเป็นตัวของลูกเต่ามะเฟืองต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: เจ้าหน้าที่หน่วยงานวิจัยลงพื้นที่สำรวจระบบประปาชุมชนริมน้ำกกอำเภอแม่อายเพื่อนำข้อมูลไปออกแบบระบบกรองน้ำประสิทธิภาพสูงให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย
18: นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการและสถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสำรวจสภาพปัญหาและระบบประปาเดิมของชุมชนอย่างละเอียดโดยจะนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบกรองน้ำที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งเจือปนในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทางนี้จังหวัดเชียงใหม่ยืนยันจะยังคงติดตามสถานการณ์และตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนริมน้ำกกในระยะยาวต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านน้ำแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ยกระดับเทคโนโลยีระบบประปาและนวัตกรรมด้านน้ำนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.และศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านน้ำแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมน้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านกิจการน้ำการแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญ การสนับสนุนความร่วมมือด้านกิจการน้ำระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคลผ่านโครงการฝึกอบรมการศึกษาดูงานและกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการต่างๆนอกจากนี้ทั้งสององค์กรยังเตรียมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบประปาการลดน้ำสูญเสียและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านน้ำในระดับนานาชาติเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืน
19: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
20: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับการเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมากเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตอย่างชัดเจนนะครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กันแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงศาลในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องปิดปากในคดีทุจริต
19: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
21: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่

0: การมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและสหรัฐยังคงมีงานอีกมากที่ต้องทำเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งยังคงยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลอิหร่านที่อ้างว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปโดยมีความคืบหน้าในบางประเด็นแต่อิหร่านจะยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐจนกว่าประเด็นข้อพิพาททั้งหมดของทั้งสองฝ่ายจะได้รับการแก้ไขประธานาธิบดีมิเกลดีเอชคาเนลผู้นำคิวบากล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่สหรัฐใช้วาทกรรมที่ไม่มีมูลความจริงด้วยการกล่าวหาว่าคิวบาเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายโดยไม่มีหลักฐานใดๆมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการรุกรานคิวบาพร้อมเน้นย้ำว่าคิวบาเป็นประเทศที่ยึดหลักสันติภาพและไม่เคยก่อภัยคุกคามหรือกระทำการที่ยั่วยุต่อสหรัฐและประเทศอื่นๆความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงเครื่องบินพลเรือน2ลำตกเมื่อปี2539ที่ทำให้พลเมืองชาวอเมริกันเสียชีวิตและส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ไปยังทะเลแคริบเบียนซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกดดันคิวบาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกนางเออร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและนายอันโตนิโอคอสตาประธานคณะมนตรียุโรปร่วมลงนามข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ระหว่างเม็กซิโกกับสหภาพยุโรปในการประชุมสุดยอดที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายเผชิญแรงกดดันจากมาตรการภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐการลงนามข้อตกลงใหม่นี้เป็นการปรับปรุงข้อตกลงการค้าเดิมระหว่างเม็กซิโกและสหภาพยุโรปซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2543โดยข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่จะครอบคลุมทั้งด้านบริการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการค้าดิจิทัลการลงทุนและสินค้าเกษตรขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกประเมินว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกของเม็กซิโกไปยังสหภาพยุโรปจาก 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็น 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN จัดสรรงบประมาณราว60ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อเร่งการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย177รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ750รายนายเฟลเชอร์ยังเปิดเผยอีกว่าองค์การสหประชาชาติกำลังดำเนินการเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของ UN สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆในประเทศดีอาร์คองโกที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีอุปสรรคใดๆต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ MAGIC 2026ที่สนามพาดิวัลเล่กอล์ฟคลับเมืองมากาซาประเทศอินโดนีเซียประเภทบุคคลชายเศรษฐวุฒิเคนานันฟอร์มคงเส้นคงวาทำสกอร์รวม4อันเดอร์พา212คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญจบรองแชมป์ที่1โอเวอร์พา217พร้อมช่วยกันพาทีมไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชายด้วยสกอร์รวม429ทิ้งห่างสิงคโปร์ไปถึง24สโตรกด้านประเภทหญิงมาริสาโตใจทำสกอร์14อันเดอร์พา202คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนธนพรอินแสงคว้ารองแชมป์ที่1อันเดอร์พา215และช่วยกันพาทีมหญิงไทยคว้าแชมป์ประเภททีมด้วยสกอร์รวม417สรุปทีมกอล์ฟไทยคว้าแชมป์บุคคลชายบุคคลหญิงและประ

0: เพศทีมชายและทีมหญิงสร้างผลงานยอดเยี่ยมกว่า4แชมป์ในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ MAGIC 2026
1: การแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ซูเปอร์500ประเภทหญิงเดี่ยวมีรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกยังคงรักษามาตรฐานการเล่นยอดเยี่ยมตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมือวางอันดับ5ของรายการและมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-11ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเน่ฮอยมาร์คเคฟเฟรดมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ23ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกพ่ายให้กับเฉินยู่เฟย0ต่อ2เกม19-21และ9-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกโชว์ฟอร์มเฉียบคมตบเอาชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนไป2ต่อ0เกม 21-15 และ 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคริสโตโปป๊อปมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสประเภทคู่ผสมโอโม่ภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะชานยิงชักกับอึ้งซือเหยาคู่มืออันดับ53ของโลกจากฮ่องกงไป2ต่อ0เกม 23-21 และ 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและประเภทหญิงคู่มุกออนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์พ่ายให้กับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม 11-21 และ 12-21ยุติเส้นทางในทัวร์นาเมนต์นี้ไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศสหพันธ์สนุกเกอร์หญิงโลกจัดอันดับนักสนุกเกอร์หญิงของโลกล่าสุดมายสากลปัญชยาจันน้อยสาววัย18ปีขยับจากมืออันดับ15ของโลกขึ้นมารั้งมืออันดับ7ของโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีเจ้าของแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงคนที่3ของไทยต่อจากมิ้งสระบุรีณัชชารัตน์วงศ์หฤทัยมืออันดับ3ของโลกและใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทคำจันทร์นอกจากนี้ปัญชยาจันน้อยยังทำสถิติเทียบเท่าไปอยู่ลู่ของจีนที่สามารถคว้าแชมป์เยาวชนโลกและแชมป์โลกหญิงได้ในปีเดียวกันโดยไปอยู่ลู่ทำได้ในปี2024และมายสากลทำได้ในปี2026นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายชเวอินซุนเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนายวสินหลีสกุลนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ริ่งคนพิการไทยร่วมเป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการของทั้งสองชาติในทุกระดับอย่างยั่งยืนพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกระดับทั้งด้านเทคนิคบุคลากรนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขันที่ทำการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของโลกที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มกีฬาฤดูหนาวระดับพาราลิมปิกจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปโดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่คือการคว้าสิทธิ์ลุยพาราลิมปิกเกมฤดูหนาวนอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วทางนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลียังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากและมีโปรแกรมแข่งขันแมตช์กระชับมิตรพาราไอฮอกกี้เฟรนลี่แมตช์พาราไอฮอกกี้2026ระหว่างทีมชาติไทยและทีมอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่19และ21พฤษภาคมนี้ณ Thailand International Ice Hockey Arena ด้วยโค้ชอู๊ดสระราวุธตรีพันธ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ FC แถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025-2026นัดชิงชนะเลิศโดยระบุว่า หลังจากแข่งขันไทยลีกนัดสุดท้ายจบได้เตรียมพร้อมทั้งเกมรุกและเกมรับโดยเฉพาะแท็กติกสำหรับรับมือทีม BG ปทุมที่ชอบเล่นจังหวะสวนกลับ
2: ก็หลังจากเราจบบอลลีกนะครับเราก็เตรียมความพร้อมนะครับทั้งเล่นเรื่องของการเล่นเกมรับเกมรุกนะครับแล้วก็การเล่นทันชั่นของการเล่นนะครับแล้วก็ความดุดันในการเล่นนะครับเพราะรู้ว่า BG เข้ามาบางครั้งก็มารับแล้วก็โต้กลับนะตรงนี้สำคัญมากครับก็ทุกคนก็รู้หน้าที่อยู่แล้วเพราะตอนนี้ทุกคนเป็นมืออาชีพนะครับมาอยู่ในระดับบอลอาชีพเราแค่คุยนิดๆหน่อยๆแล้วก็เรื่องเทคนิคต่างๆแค่นั้นเองครับ
1: นายวราดิเมียวูโยวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอน BG ปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศถือว่าบรรลุเป้าหมายของทีมแล้วซึ่งการผ่านทั้งเมืองทองและบุรีรัมย์โดยไม่เสียประตูนั้นถือว่าทีมทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากแต่การท่าเรือเป็นทีมที่เกมรุกดีทำให้ทีมต้องซ้อมเกมรับมากเป็นพิเศษในส่วนของการไม่มีชนะทิพย์ในเกมสำคัญแม้จะค่อนข้างเสียหายแต่เชื่อว่าทุกคนจะเล่นอย่างเต็มที่เพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้สำหรับเมืองไทยครับฤดูกาล2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศ BG ปทุมจะพบกับการท่าเรือในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้ที่สนามธรรมศาสตร์เวลา 19:00 นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศแต่งตั้งไมเคิลคาริกเป็นผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีนับเป็นงานกุนซือถาวรงานที่2ของคาริกต่อจากงานคุมมิดเดิลสโบรสำหรับไมเคิลคาริกอดีตกองกลางปีศาจแดงวัย44ปีเข้ามารับงานคุมทีมชั่วคราวจนจบฤดูกาลโดยรับไม้ต่อจากรูเบนอโมริมที่ถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมและพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไต่จากอันดับ7ของตารางขึ้นไปจบอันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกพร้อมคว้าตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังเว้นว่างไปนาน2ปีอีกทั้งยังทำผลงานยอดเยี่ยมพาทีมชนะทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลและเชลซีโดยคุมทีมในเกมลีก16นัดชนะ11เสมอ3แพ้เพียง2นัดเท่านั้นผานิตคาดนาครายงาน
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำผสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.34 เมตรและเวลา 9:47 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 82 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 77 เซนติเมตรและเวลา 18:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 74 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นต
7: ่อไปเป็นข่าวบริการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทรวมค่าคำขอ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานไตและตับเอ็กซเรย์และการตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ควบคู่คุณประโยชน์ไก่กับไข่สิ่งไหนเกิดก่อนกันอาจเป็นคำถามเบาสมองที่เราได้ยินกันมานานแต่ไม่ว่าสิ่งใดเกิดก่อนกันทั้งสองสิ่งก็ต้องอยู่ด้วยกันไก่ไข่สร้างประโยชน์มากมายทั้งสร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยงและการบริโภคในครัวเรือนวันนี้บทความประจำวันขอพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่จนถึงออกไข่ให้เราได้รับประทานเป็นอาหารที่มีประโยชน์กันครับการเลี้ยงไก่เป็นที่นิยมเพราะมักจะให้ไข่จำนวนมากใน3ปีแรกโดยไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงมักเป็นสายพันธุ์โรสไอแลนด์แดงบาพลีมัดร็อกและเล็กฮอร์นขาวงอนจักที่ให้ไข่ประมาณ250ฟองต่อปีโดยพื้นที่เลี้ยงควรมีลักษณะเป็นลานกว้างเพื่อให้ไก่มีอารมณ์ดีและออกไข่ได้ดกไก่ไข่ที่อายุ5เดือนขึ้นไปต้องการน้ำประมาณ 0.5 ลิตรต่อวันต่อตัวหากขาดน้ำในช่วงให้กำลังไข่เพียง 3-4 ชั่วโมงจะทำให้ไข่ฟองเล็กน้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำสะอาดโดยใช้วิตามินละลายน้ำในกระบอกหรือถังให้ไก่กินโดยใช้อัตรา 0.5 cc อาหารไก่ไข่ในช่วงเริ่มให้ไข่ต้องใช้เปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 13-15% ซึ่งมีทั้งอาหารป่นอาหารอัดเม็ดและหัวอาหารสำหรับผสมเองความต้องการอาหารของไก่อายุ5เดือนขึ้นไปต้องใช้อาหาร 150-200 กรัมต่อตัวหรือ2ขีดและเพิ่มขึ้นทีละน้อยเพื่อให้ไข่สม่ำเสมอการเลี้ยงไก่ไข่ควรคำนึงถึงเรื่องสุขภาพของไก่ทำวัคซีนป้องกันโรคตั้งแต่เล็กๆมันสังเกตพฤติกรรมของไก่หากซึมกินน้อยควรรีบดูแลทันทีใช้สมุนไพรไทยเช่นฟ้าทลายโจรจะช่วยป้องกันโรคได้ดีไก่ไข่มีบทบาทและความสำคัญต่อเศรษฐกิจมากไม่ว่าในด้านการผลิตหรือการบริโภคทั้งภายในประเทศและนอกประเทศในฐานะที่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงในราคาที่จับต้องได้ทำให้ไข่ไก่เป็นอาหารที่มีความเป็นมิตรกินง่ายกับทุกคนนอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วไข่จากไก่ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายโดยมีวิตามินที่สำคัญเช่นวิตามิน B1 B2 B6 วิตามิน Aวิตามินดีวิตามินอีซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนช่วยงานของระบบประสาทสมองและระบบกล้ามเนื้อโฟเลตช่วยป้องกันการจับตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือดเลซิทินในไข่แดงช่วยบำรุงประสาทป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวป้องกันโรคหัวใจบำรุงสมองมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนและปริมาณสูงช่วยซ่อมแซมร่างกายแคลเซียมและฟอสฟอรัส ช่วยในการส่งเสริมสร้างกระดูกให้ฟันให้แข็งแรงลูทีนและซีแซนทีนช่วยกรองหรือป้องกันรังสีจากแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อดวงตาและยังช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายบางทีสิ่งง่ายๆเล็กๆอาจสร้างคุณประโยชน์อย่างใหญ่โตเหมือนไก่ไข่ที่สร้างรายได้ให้เราทั้งยังมีคุณประโยชน์มากมายที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วมื้อเที่ยงนี้ท่านผู้ฟังมีเมนูไข่กันหรือยังครับจบบทความประจำวันเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ควบคู่คุณประโยชน์เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ชลลี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
3: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
4: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
2: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลลี่
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมมา

0: 木妈妈，嘎嘎嘎嘎木，好野生。木妈嘎嘎木，
1: เกมอะไรนกกุ้ง
0: จักจักนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวนกกุ้งล่าหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ก็มาพบกันนะคะในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวเนาะมาถึงเดือนที่5ของปี2569แล้วก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วด้วยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะวันเวลาเนี่ยคือผ่านไปรวดเร็วมากๆค่ะก่อนหน้านี้เนาะที่ตะกั่วป่าที่พังงาบ้านเราฝนตกติดต่อกันมาตลอดระยะเวลา2ถึง4วันเลยนะวันนี้ฟ้าเพิ่งจะเปิดนะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะดิฉันก็ได้แบบว่าทำความสะอาดบ้านซักผ้านะแต่ว่าแป๊บเดียวก็มีฝนลงมาอีกนะคะมีฝนโปรยปรายลงมาอีกค่ะก็ช่วงนี้นะที่บ้านเราก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วและก็ที่สำคัญมันเป็นช่วงฤดูมรสุมด้วยนะคะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะซึ่งก็อยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะก็เหมือนกับรายการของเราค่ะที่ออกอากาศ4จังหวัดภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกนะก็มีจังหวัดระนองค่ะติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่ค่ะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดพังงาก็ติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาแล้วก็สวท.ตะกั่วป่าซึ่งผลิตรายการด้วยนะคะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะคะก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารดีๆค่ะมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันนะคะใน4พื้นที่จังหวัดทางฝั่งอันดามันนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่สถานีวิทยุรีแลกซ์เรดิโอค่ะ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งก็อยู่ที่ตำบลพรหมโลกค่ะอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันค่ะแต่สำหรับเบอร์โทรศัพท์ที่ขอเพลงนะคะก็ขอมาได้ที่เบอร์เดียวเบอร์นี้นะ0764210055ค่ะหรือไม่เนาะเราก็มีการไลฟ์ผ่านทาง Facebook สวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะก็เม้นเข้ามาได้เหมือนกันนะคะว่าอยากฟังเพลงไหนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังได้หลากหลายช่องทางเนาะสำหรับสื่อวิทยุในยุคปัจจุบันนี้นะคะนอกจากเราออกอากาศผ่านวิทยุโดยปกติที่เราฟังผ่านเครื่องรับวิทยุทั่วๆไปแล้วเราก็สามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะ วันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคมค่ะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งโดยเฉพาะวันนี้นะของทุกปีก็เป็นวันเต่าโลกค่ะคุณผู้ฟังก็กำหนดขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะได้ตระหนักถึงปัญหาการลดจำนวนลงของเต่าทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นเต่าบกเต่าน้ำจืดหรือแม้แต่เต่าทะเลนะแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์เต่าอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเพื่อที่จะให้เต่าเนี่ยได้อยู่คู่กับพวกเราไปนานๆนะคะคุณผู้ฟังวันอนุรักษ์เต่านะคะสำหรับวันนี้ค่ะกับคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะถ้าหากว่าเราติดตามเรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเนาะช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือเดินทางไปต่างประเทศนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไปที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็วันนี้มีการอัปเดตข่าวสารใน Facebook ข่าวจริงประเทศไทยเนาะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะพร้อมด้วยคณะนะกำลังก็มีการเดินทางไปที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะก็คือไปตั้งแต่วันที่21แล้วก็จะอยู่จนถึงวันที่27พฤษภาคมนะซึ่งภารกิจในวันแรกนะเมื่อวันที่22พฤษภาคมก็คือเมื่อวานเนาะตามเวลาของประเทศไทยค่ะ14นาฬิกาตามเวลาของฝรั่งเศสเนาะ
นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการพบปะหารือกับดร.ฟาทีรีบิรอนนะผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศค่ะโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องถึงความสำคัญในการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเนาะก็ได้มีกล่าวชื่นชมบทบาท IEA ในการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยลดความไม่แน่นอนของตลาดอย่างทันท่วงทีค่ะประเด็นสำคัญนะก็เป็นเรื่องของนโยบายด้านพลังงานค่ะไทยก็จะให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนค่ะเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนค่ะเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานพัฒนาแบตเตอรี่แล้วก็โครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่นะคะอันที่สองมาตรการรับมือสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะไทยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำมันสำรองกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบรวมถึงก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารน้ำมันสำรองแล้วก็กำลังการกลั่นใช้กองทุนน้ำมันรักษาเสถียรภาพราคาพัฒนาระบบขนส่งกระจายพลังงานรวมถึงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA ไทยขอบคุณที่สนับสนุนต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ค่ะยืนยันความพร้อมในการยกระดับความร่วมมือพัฒนากิจความสามารถความมั่นคงด้านพลังงานค่ะแล้วก็การฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้วยค่ะรวมถึงการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเนาะไทยย้ำว่าการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นวาระแห่งชาติค่ะโดยให้ความสำคัญต่อความร่วมมือในฐานะประเทศโดยฝ่าย IEA เนี่ยยืนยันพร้อมสนับสนุนไทยในการยกระดับมาตรฐานด้านพลังงานเสริมศักยภาพแล้วก็เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ต่อไปเนาะจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะก็ได้ไปพบปะหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการกล่าวยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งเนาะทั้งสองเห็นพ้องต้องกันนะคะในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนความร่วมมือด้านการศึกษาและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะหรือแม้แต่การผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาโลกนะคะไทยได้มีการเสนอชุดไทยค่ะเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเนาะเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และก็ภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากลด้วยค่ะในตอนท้ายนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังยืนยันความพร้อมของไทยในการทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะพร้อมทั้งผลักดันพัฒนาบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมถึงการสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาคมโลกต่อไปด้วยเนาะทั้งนี้ระหว่างวันที่23ก็คือวันนี้ถึงวันที่25พฤษภาคมนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะพบปะชุมชนไทยภาคเอกชนและฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปค่ะรวมทั้งพบหารือกับนายเอมานูเอลมาเครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนาะเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์รวมถึงความร่วมมือระหว่างกันก่อนที่จะเดินทางกลับไทยในวันที่26พฤษภาคมนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นการติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะที่เดินทางเยือนประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็มีการพูดคุยกันในหลายๆด้านเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานนะหรือไม่ก็หรือเป็นในส่วนของการผลักดันวัฒนธรรมไทยไปสู่เวทีโลกนะคะเรื่องของชุดไทยนั่นเองค่ะพอพูดถึงเรื่องของชุดไทยนะช่วงนี้ที่ประเทศไทยเราเนาะก็มีการรณรงค์แต่งไทยกันทั้งแผ่นดินนะชุดไทยที่ว่าเนี่ยก็คือเราสามารถแต่งได้หลากหลายรูปแบบนะ
ถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เราก็จะแต่งไทยพื้นถิ่นนะวันนี้ก็จะมีการแต่งไทยพื้นถิ่นกันประมาณ 2,000 กว่าคนค่ะคุณผู้ฟังที่เขาจะมีงานสมโภชศาลหลักเมืองนะในวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่จังหวัดพังงาบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพังงาค่ะถ้าใครเปิดในแพลตฟอร์มต่างๆโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า TikTok ช่วงนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของงานสมโภชศาลหลักเมืองในพื้นที่จังหวัดพังงาเนาะวันนี้ก็จะเป็นวันแรกของการจัดงานค่ะแล้วก็มีพิธีการอย่างแบบยิ่งใหญ่อลังการนะช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นการทำบุญเนาะแล้วก็ช่วงเย็นก่อนเปิดงานเนาะใครชอบในเรื่องของการไร่รำนะวันนี้ก็จะมีในส่วนของนางรำประมาณ 2,017 ชีวิตนะคะที่จะไปรวมตัวกันในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะซึ่งก็จะมีขบวนนางรำเนี่ยไร่รำมาตั้งแต่บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาเนาะมาถึงศาลหลักเมืองกันเลยทีเดียวค่ะก็น่าจะเป็นความยิ่งใหญ่อลังการเนาะใครที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่จังหวัดพังงาวันนี้ก็เตรียมตัวนิดนึงนะอาจจะมีเรื่องการหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางจราจรต่างๆจากในพื้นที่ตัวเมืองพังงามาถึงศาลหลักเมืองพังงานะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะหนาแน่นนิดนึงนะก็ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันค่ะอาจจะเริ่มแล้วตั้งแต่ช่วงนี้ก็คือช่วงบ่ายเนาะแล้วก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวงานศาลหลักเมืองจังหวัดพังงานะคะงานสมโภชศาลหลักเมืองค่ะ9วัน9คืนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพังงาค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการแล้วก็ฟังเพลงกันก่อนเนาะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ

0: สวัสดีครับจับมาคุยวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการเจาะเลือดนะครับกำลังเป็นประเด็นที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์เลยนะครับเวลาคุณหมอสั่งให้เราเจาะเลือดเนี่ยหลายคนนะครับก็จะสงสัยที่คุณหมอบอกว่าให้งดน้ำงดอาหารก่อนเจาะไอ้งดอาหารนี่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ให้งดน้ำนี่สิเครียดเลยแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับจับมาคุยวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันกับคนที่จะมาจัดการกับผลเลือดของเราได้อย่างแม่นยำที่สุดนะครับพบกับคุณชำนาญมงคลแสนนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับอาจารย์ครับการตรวจเลือดทั่วไปนะครับอย่างเช่นการตรวจไขมันตรวจน้ำตาลเนี่ยครับเราจะต้องงดน้ำงดอาหารนานแค่ไหนหรือตรวจอะไรที่ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารเลยครับอาจารย
2: ์หลักๆเลยต้องทำความเข้าใจเรื่องการตรวจเลือดก่อนนะครับประเด็นที่เราจะต้องงดน้ำงดอาหารผลแลบที่จะมีการส่งผลกระทบผลแลบเนี่ยมีอยู่2รายการหลักๆก็คือตรวจน้ำตาลนะครับน้ำตาลถ้าท่านต้องตรวจน้ำตาลท่านควรจะงดอาหารนะครับประมาณ8ชั่วโมงส่วนถ้าท่านต้องตรวจไขมันเนี่ยต้องงดอาหารอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับแต่น้ำสามารถดื่มได้ปกตินะครับน้ำปกติท่านสามารถดื่มได้เป็นปกติยกเว้นกรณีน้ำด่างอันนี้ก็ขอให้เว้นไปก่อนนะครับไม่ควรดื่มน้ำด่างกรณีน้ำแร่เนี่ยดื่มได้บ้างไม่ควรจะเกิน2แก้วก่อนมาตรวจนะครับถ้าดื่มไปมากกว่านั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อเลือดผลของการตรวจเลือดได้อันนี้เป็นการตรวจเลือดทั่วไปนะครับก็คือตรวจสุขภาพประจำปีหรือตรวจติดตามโรคที่ท่านเป็นอยู่ขอยกเว้นในกรณีที่คุณหมอนัดทำหัตถการเช่นท่านจะต้องส่องกล้องหรือทำ MRI หรือเป็นหัตถการอื่นซึ่งคุณหมอมีคำแนะนำอยู่แล้วอันนี้ขอให้ท่านยึดตามคำแนะนำของแพทย์รักษาที่รักษาท่านนะครับว่าควรจะงดด้วยเวลาแบบไหนยังไงอันนั้นต้องใช้คำแนะนำแพทย์เป็นหลัก
0: ครับแล้วระหว่างงดอาหารเนี่ยครับสามารถอมลูกอมหรือว่าเคี้ยวหมากฝรั่งได้ไหมครับ
2: แจ้งให้ทราบเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยท่านดื่มได้เพียงน้ำเปล่านะครับของอย่างอื่นที่มีสารรบกวนที่มีน้ำตาลนะอย่าลืมว่าลูกอมหรือหมากฝรั่งใดๆเนี่ยเขามีน้ำตาลอยู่ในนั้นด้วยขอให้งดนะครับ
0: แล้วถ้าเราไม่ได้งดอาหารแบบปุ้ยเผื่อกินไปแล้วหิวมากเนี่ยครับมันจะส่งผลต่อเลือดยังไงบ้างครับอาจารย์
2: เนื่องจากว่าที่เราให้งดก็กลัวว่าค่าน้ำตาลหรือค่าไขมันจะสูงจากอาหารที่ท่านกินนะครับจึงจะต้องงดก่อนตามเวลาที่กำหนดแต่คราวนี้ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆเจาะเลือดไปแล้วท่านมานึกได้ทีหลังว่าท่านมีการกินอาหารหรือของที่คิดว่าน่าจะรบกวนการตรวจซึ่งเป็นข้อห้ามเนี่ยขอให้แจ้งคุณหมอด้วยนะครับว่าก่อนเจาะเลือดไปเมื่อครู่เนี่ยท่านกินอะไรเข้าไปปริมาณเท่าไหร่ช่วงเวลาไหนอันนี้จะดีที่สุดเพราะว่าคุณหมอก็จะใช้อาการที่ท่านได้เล่าเนี่ยนะครับประกอบการตัดสินใจรักษาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วน้ำตาลที่ผลออกมาเท่านี้เนี่ยมันจริงไหมหรือมันเกิดจากการรบกวนจากการทานอาหารปริมาณเท่านั้นของท่านก่อนที่จะมีการเจาะเลือดสำคัญก็คือแจ้งให้คุณหมอทราบนะครับเพราะคุณหมอจะเป็นคนที่นำผลการตรวจนั้นน่ะไปใช้วางแผนการรักษาท่านเอง
0: ครับอาจารย์แล้วมีการตรวจประเภทไหนบ้างที่เราไม่ต้องงดอาหารก่อนไปเจาะเลือดครับ
2: ตัวเด่นๆที่เราขอความร่วมมือกับผู้ป่วยก็จะเป็นน้ำตาลกับไขมันนะครับส่วนการตรวจนอกเหนือจากนั้นที่ไม่เกี่ยวกับการตรวจชุดของน้ำตาลกับไขมันเนี่ยท่านสามารถที่จะทานอาหารมาก่อนได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลใจในประเด็นอื่นจำไว้หลักๆก็จะมี2ตัวก็คือน้ำตาลกับไขมันที่เราจะต้องงดอาหารก่อนตามเวลาที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับ
0: ครับอาจารย์ครับหลายๆคนเนี่ยครับก็เลือกที่จะรับประทานอาหารเลี่ยงของหวานของมันนะครับก่อนที่จะตรวจเลือดอันนี้มีผลไหมครับว่าจะตรวจเลือดออกมาแล้วสุขภาพดีขึ้นอย่างเช่นแบบบางคนเนี่ยกินคลีนเลย3วันก่อนตรวจสุขภาพอย่างเงี้ยครับ
2: การที่จะมางดของหวานแค่เพียงวันหนึ่งแล้วหวังว่าค่ามันจะทำให้มันดีขึ้นแล้วคุณหมอจะไม่เห็นเนี่ยคุณหมอเขามีวิธีการดูเช่นน้ำตาลสะสมนะครับซึ่งเขาจะดูเนี่ยมันก็จะดูจากพฤติกรรมการรับประทานน้ำตาลมาเป็นระยะเวลานานสุดท้ายก็จะแจ้งว่าจริงๆหลอกหมอไม่ได้แล้วก็แนะนำว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยถ้าวันหนึ่งเราตรวจรู้ว่าผลเลือดของเรามันผิดปกติไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหรือไขมันที่สูงเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำก็คือมีวินัยสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเองในการรับประทานอาหารแล้วก็การออกกำลังกายแล้วก็มาตามนัดที่คุณหมอนัดมาให้ตรงนัด จนท่านสามารถมั่นใจได้ว่าสุขภาพเราดีขึ้นจริงๆจากการมีวินัยแล้วก็มาพบแพทย์เจาะเลือดผลมันดีขึ้นแล้วก็ยังรักษาวินัยนั้นอยู่ก็จะเป็นประโยชน์กับสุขภาพท่านแล้วก็ชีวิตก็จะยั่งยืนด้วยความปลอดภัยแข็งแรงครับ
0: แล้วสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวครับต้องทานยาเป็นประจำอย่างเช่นเช้าตอนที่จะเจาะเลือดเนี่ยก็ต้องกินยาตอนเช้าอันนี้สามารถรับประทานยาปกติได้เลยไหมครับ
2: ในกลุ่มที่เป็นยาประจำตัวที่ผู้ป่วยต้องทานเนี่ยท่านทานได้เป็นปกติเลยนะครับแต่ว่ากรณีที่ไปหาหมอข้ามคลินิกคือโดยระบบโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วว่าคนไข้ทานยาอะไรอยู่นะครับแล้วส่งผลกับการตรวจทางห้องแลบตัวไหนได้บ้างแต่คราวนี้ถ้าเราไม่มั่นใจหรือคุณหมอสอบถามเนี่ยก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดนะครับเล่าให้คุณหมอฟังนิดนึงว่าตอนนี้ทานยาตัวนี้อยู่ทานยาตัวนั้นอยู่เพราะว่าผลแลบบางอย่างที่มันแสดงให้คุณหมอเห็นว่ามันผิดปกติเนี่ยคุณหมออาจจะอยากทราบว่ายาที่มันรบกวนการตรวจแบบนี้เนี่ยคนไข้ได้ทานอยู่หรือเปล่าก็แจ้งคุณหมอนะครับ
0: ครับอาจารย์แล้วหลังจากเจาะเลือดไปแล้วครับเห็นบางคนเนี่ยเป็นรอยเขียวช้ำนานเลยอันนี้เกิดจากอะไรแล้วมันต้องระมัดระวังยังไงได้บ้างครับเพื่อไม่ให้แบบมีรอยเขียวช้ำนาน
2: เทคนิคที่เราทำก็เป็นการเจาะเลือดนะครับเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็เข้าเส้นเลือดไปคราวนี้ปัญหามันจะมีอยู่หลายส่วนเหมือนกันส่วนหนึ่งก็คือคนไข้บางท่านนะครับมีความสามารถของการหยุดเลือดแล้วก็เกิดรอยจ้ำได้ค่อนข้างง่ายสังเกตว่าคนไข้บางคนก็จะให้ประวัติกับเราเลยนะครับว่าเจาะเลือดทุกครั้งเขาจะมีรอยจ้ำหลังจากที่ท่านมีรอยจ้ำแล้วเนี่ยคำแนะนำของห้องแลบเนี่ยก็ขอให้ท่านเนี่ยประคบของอุ่นๆอย่างเช่นน้ำอุ่นหรือผ้าอุ่นก็ได้นะครับที่บริเวณนั้นเพื่อให้เลือดที่ค้างๆอยู่บริเวณนั้นที่ออกมาจากหลอดเลือดนะครับได้กระจายตัวแล้วมีการดูดซึมให้ไวที่สุดรอยจ้ำนั้นก็จะหายจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้ผู้รับบริการเนี่ยเกิดความตกใจว่ามันเป็นรอยสีม่วงแล้วเป็นปื้นขนาดใหญ่นะครับ
0: ครับสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์มีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
2: ข้อมูลทางห้องแลบต้องเรียนอีกครั้งนึงว่าเป็นข้อมูลด้านเดียวที่เราได้จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่คุณหมอไม่ได้ใช้ข้อมูลเพียงส่วนนี้ส่วนเดียวในการวินิจฉัยรักษาและติดตามการรักษาของผู้ป่วยมีข้อมูลอีกมากมายที่คุณหมอใช้ในการรักษาหากท่านมีข้อสงสัยคำแนะนำของผมก็คือให้พบคุณหมอตามสถานบริการที่ท่านสะดวกในการติดต่อนะครับ
0: สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ชำนาญมากๆนะครับมาให้ความรู้ดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณครับการเตรียมตัวก่อนเจาะเลือดที่ถูกต้องคือหัวใจสำคัญของผลตรวจที่แม่นยำเพียงงดอาหารตามกำหนดและพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยให้การตรวจสุขภาพของคุณมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดส่วนน้ำเปล่าดื่มได้นะครับสำหรับจับมาคุยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่โทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามาค่ะทาง0764210055นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะก็นอกจากเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวกับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารอื่นๆมาเล่าสู่กันฟังเนาะสำหรับในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะก็ติดตามรับฟังกันได้นะคะกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่านะคะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารสักนิดนึงเนาะซึ่งที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาของเรานะก็กำลังจะมีการประมูลทุเรียนเพื่อการกุศลนะคะหารายได้สมทบทุนปรับปรุงคลินิกพิเศษในเวลาราชการให้กับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะซึ่งกิจกรรมประมูลทุเรียนเพื่อการกุศลเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันที่29พฤษภาคม2569กับท่านผู้ฟังในช่วงเวลา4โมงเย็นถึง6โมงเย็นเนาะจัดที่สวนทุเรียนอรุณทวีค่ะหมู่ที่6ตำบลตำตัวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะนำข่าวนี้มาเรียนแจ้งเพื่อสายทุเรียนนะคะจะได้มาร่วมกิจกรรมนะคะนอกจากได้รับประทานทุเรียนอร่อยอร่อยแล้วเนาะเข้าร่วมกิจกรรมประมูลทุเรียนนะแล้วก็มีการแข่งขันกินทุเรียนด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็น่าสนใจมากๆนะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยก็คือมาร่วมกิจกรรมนี้ได้เนาะในวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ค่ะช่วงเวลา4โมงเย็นถึง6โมงเย็นเนาะที่สวนทุเรียนอรุณทวีอยู่ในหมู่ที่6ตำบลตำตัวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกับเจ้าของสวนทุเรียนนะคะที่ชื่อว่าโกยินนะคะกุลทวีอุ่นสกุลนะก็เล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านเคยไปใช้บริการที่โรงพยาบาลที่จังหวัดอื่นแล้วเขาก็มีแบบคลินิกพิเศษมาบริการพี่น้องประชาชนนะคะแล้วท่านก็รู้สึกประทับใจก็เลยอยากให้ที่โรงพยาบาลตะกั่วป่าของเราเนี่ยมีการจัดคลินิกนี้ไว้บริการพี่น้องประชาชนด้วยนะคะท่านก็เลยร่วมกับตอนแรกก็ร่วมกับครอบครัวนะคะแล้วก็ไปร่วมกับกลุ่มเพื่อนนะคะก็คิดริเริ่มในเรื่องของการจัดกิจกรรมประมูลทุเรียนเพื่อการกุศลในครั้งนี้เนาะสำหรับวิธีการประมูลนะคะท่านก็ได้เล่าให้ฟังเนาะผ่านรายการของสวท.ตะกั่วป่านี่แหละค่ะท่านก็บอกว่าเริ่มต้นจากประธานนะคะสมมติว่าเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะเริ่มที่ 10,000 บาทเนาะทุเรียนของท่านผู้ว่านะแล้วก็คนอื่นเนี่ยเข้าร่วมการประมูล30,000 40,000 50,000 จนไปถึง 100,000 200,000 300,000 เนี่ยก็คือทุกคนที่ขานชื่อขานราคาเนี่ยคือจ่ายเท่ากับจำนวนที่ตัวเองขานนะคะคนที่ขานสูงสุดก็จะได้ทุเรียนนั้นกลับบ้านไปนะคะก็อาจจะเคาะตรงสุดท้ายนะประมาณสมมตินะสัก 300,000 เงี้ยก็ทุเรียนลูกนั้นก็ 300,000 บาทอ่ะแต่สมมุติดิฉันประมูลไปแค่40,000นะดิฉันก็ได้ทุเรียนกลับบ้านเหมือนกันนะคะ1ลูกเป็นทุเรียนพรีเมียมเนาะที่สวนของโกยินนะคะอันนี้ก็มาบอกผ่านรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะเผื่อคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทั้งในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถที่จะมาร่วมกันได้นะคะวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะ16นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังเห็นคุณผู้ฟังเนี่ยคือขอเพลงกันเข้ามาหลายเพลงเนาะ
เดี๋ยวให้ฟังเพลงกันอีกสัก2เพลงดีกว่าค่ะสำหรับช่วงนี้แล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่เอากินเช็คอินพังงาค่ะแน่นอนนะคะว่าพวกเราเนี่ยก็คือเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะช่วงนี้ค่ะที่ตะกั่วป่าพังงานะคะกำลังมีงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาค่ะรวมถึงงานมหกรรมสินค้าท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงาด้วยนะคะที่บริเวณหนองมูลตะกั่วค่ะตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะก็มีอาหารการกินเกี่ยวกับอาหารทะเลเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็ชมการแสดงในแต่ละคืนเนี่ย เยอะด้วยนะคะจากน้องๆ นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่นะคะแล้วก็มีฟรีคอนเสิร์ตทุกคืนนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็คืนนี้ก็จะเป็นคิวสราวุธนะคะนอกจากนั้นในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นแนทราเชนนะคะแล้วก็ต่อด้วยเตยวีรยานะคะก็สามารถที่จะมาเที่ยวมาชมกันได้นะคะคืนสุดท้ายค่ะวันที่26ก็จะเป็นวงกางเกงนะคะก็มาเที่ยวกันค่ะมาชิมช็อปชิลนะคะในงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงารวมถึงงานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงาค่ะที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเนาะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังต้องลาทุกท่านกันไปก่อนค่ะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะจะได้พบกับดีเจมะตูมสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟีซิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟีซิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพจ Facebook HRH Princess สิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเย่ของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลซียองโดนอแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยาภรณ์เลชียองโดเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์เลชียองโดเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบให้ ้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรมและเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมทางการสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียทางการรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนที่อยู่ในเมืองGarden Groveอานาไฮป์บูเอนาพาร์คไซเปรสสแตนตันและเวสต์มินสเตอร์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากถังเก็บสารเมทิลเมทาคิเลตซึ่งเป็นสารไวไฟที่ใช้สำหรับผลิตพลาสติกอะคริลิกและชิ้นส่วนเครื่องบินภายในโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งที่เมืองGarden Groveทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
10: เทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
11: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
12: ์พี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้
13: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
12: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
13: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
12: ใช้แล้วจ้าพี
13: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงา พังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็มวง22พฤษภาคมพบกับวงแอลกอฮอล์23พฤษภาคมพบกับคิวสราวุธอย่าลืม21ถึง23พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
15: สถานีเพลงเพราะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้ทุกติดทั่วไทยในรายการลูกทุ่งวันหยุดหยุดหยุดหยุด

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะข่าวสู้ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดนะคะกับดีเจจุ๊กค่ะจันทราสุขนุชค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดปังงาค่ะหรือว่าสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจน้องส้มคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook ไลฟ์รับตัวซับแล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันค่ะรายการลูกทุ่งวันหยุดของเรานะคะก็พบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะตีสองจนถึงตีสามเนาะหลังจากกินข้าวเที่ยงเรียบร้อยแล้วก็มาฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันค่ะอยากฟังเพลงอะไรก็โทรมาบอกดีเจน้องส้มได้นะคะ076421055ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ย่างที่บอกค่ะว่าพบกันวันที่23พฤษภาคมค่ะซึ่งทุกวันที่23พฤษภาคมของทุกปีนะคะก็ถือว่าเป็นวันเต้าโลกค่ะเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตระหนักถึงปัญหาการลดจำนวนลงของเต่าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเต่าบกเต่าน้ำจืดหรือแม้แต่เต่าทะเลค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนรวมกันอนุรักษ์เต่าค่ะไม่ว่าเต่าบกเต่าทะเลนะคะเต่าน้ำจืดให้ได้อยู่รวมกับพวกเราตลอดไปค่ะคุณผู้ฟังพอพูดถึงเรื่องอนุรักษ์เต่าวันเต่าลูกเนาะเมื่อแต่ว่าแต่ซื่อนะคะคุณผู้ฟังดีเจจุกเนี่ยก็เลื่อนไปที่เฟซบุ๊กของอันดามันโฟกัสเนาะก็มีข้าวเรื่องของแม่เต่ามาเฟื่องค่ะขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลเป็นดังที่ซ้ำแล้วนะคะที่ชายหาดท้ายเมืองจังหวัดพังงาของเรานี่เองค่ะในพื้นที่อำเภอท้ายเมืองค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องนี้ก็สร้างความตื่นเต้นให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็นักอนุรักษ์ลั่งจากที่พบแม่เต่ามาเฟืองเนี่ยขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลเป็นดังที่ซ้ำบริเวณชายหาดท้ายเมืองอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาค่ะซึ่งก็พบไข่รวม119ฟองค่ะหลังจากนั้นเนาะก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือไปสำรวจตรวจตราดูแล้วว่าที่แม่เต่าขึ้นมาวางไข่เนี่ยน้ำทะเลท่วมทึ่งนะคะก็เลยทำการเคลื่อนย้ายไข่เต่าไปอนุบาลกันต่อนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังเปิดเผยข้อมูลโดยนางเจ้าพนัทพรเกษตรกุลค่ะท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเข้าลำปีหาดท้ายเมืองจังหวัดพังงาของเรานี่แหละค่ะท่านบอกว่าตอนช่วงกลางคืนนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานก็ได้รวมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและก็วิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ซ่องภูเก็ตค่ะรวมถึงทีมสัตวแพทย์จากศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเล5ยักษ์จิรีธานนะคะจังหวัดภูเก็ตออกลาดตระเวนเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่ของเต่ามาเฟืองด้วยค่ะโดยอากาศยานรายคนขับหรือว่าโดรนนั่นเองค่ะช่วงเวลาดึกแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบแม่เต่ามาเฟืองเนี่ยกำลังขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดกลายกับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาตินะคะก็เลยเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งแม่เต่าวางไข่เสร็จสมบูรณ์ค่ะซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าแม่เต่ามาเฟืองเนี่ยมีขนาดความกว้างของกระดอง100เซนก็คือ1เมตรนะคะคุณผู้ฟังความยาวประมาณ155เซน1.5 เมตรเนาะลุ่มไข่ก็มีความลึกประมาณ80เซนความกว้างประมาณ42เซนแล้วก็ไข่เนี่ยมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 5.07 เซนซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจนับพบไข่ทั้งหมด119ฟองค่ะแบ่งเป็นไข่สมบูรณ์ประมาณ99แล้วก็ไข่ลม20อย่างไรก็ตามนะคะจุดที่แม่เต่าวางไข่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำทะเลท่วมทึ่งดีๆจิตุกบอกแต่เดียวเนาะเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจขุดย้ายไข่ทั้งหมดไปยังโคกอนุบาลไข่เต่ามาเฟืองบริเวณ
นาซุ่นบริการนักท่องเที่ยวเพื่อให้ไข้ฝักตัวตามธรรมชาติอย่างปลอดภัยค่ะพร้อมกับจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับไข้เต่ามาเฟืองก็จะใช้เวลาพักประมาณ55ถึง65วันค่ะโดยการพบครั้งนี้ก็นับว่าเป็นการขึ้นวางไข้นอกฤดูกาลเป็นครั้งที่3ของแม่เต่ามาเฟืองในพื้นที่หาดท้ายเมืองอันนี้ก็สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ความสำเร็จด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเล5ยักษ์ในพื้นที่จังหวัดพังงาอีกด้วยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเนาะในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีแม่เต่าไม่ว่าจะแม่เต่ามาเฟืองแม่เต่ากระแม่เต่าตะนุนะก็จะขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดต่างๆค่ะโดยเฉพาะในบริเวณหาดท้ายเมืองนะคะหรือไม่ก็แถวเกาะซิมิลันค่ะคุณผู้ฟังก็จะขึ้นมาวางไข่กันปีหนึ่งก็ลายรังอยู่นะคะจังหวัดพังงาของเราก็มีทีมนะก็ช่วยกันอนุรักษ์เต่าทะเลกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงจากทางรายการกันในช่วงแรกกันก่อนดีว่าค่ะแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการลูกทุ่งวันหยุดค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะที่โทรศัพท์เข้ามาขอเพลงในรายการกันค่ะต่าง0764210055ค่ะเพลงในที่เปิดไปแล้วก็ฟังไปแล้วเนาะสำหรับเพลงที่ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวจะเปิดให้ในช่วงถัดไปก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับช่วงนี้ค่ะดีเจจุกมีวิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัดผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังรัฐช่วยจ่าย 60% มาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนหรือว่าคุณผู้ฟังที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40นี่นะคะที่ทางรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเนาะรัฐช่วยจ่าย60พี่น้องประชาชนจ่ายเอง40ค่ะจำกัดวงเงินช่วยเหลือจากภาครัฐสูงสุดไม่เกินวันละ200บาทก็คือจ่ายวันละ200ค่ะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะรวมสูงสุดคนละ4เดือน 4,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจจะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะอันแรกเลยเตรียมตัวไว้ก่อนแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะเพราะว่าเขาจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่29พฤษภาคมค่ะแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนค่ะคุณผู้ฟังคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนอันนี้ก็จะต้องเป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะลงทะเบียนได้ในช่วงวันที่25ถึง29พฤษภาคมค่ะตี6จนถึงตี10กลางคืนค่ะคุณผู้ฟังจำนวนจำกัด30ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังผู้มีสิทธิ์ทุกคนต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะคุณผู้ฟังวิธีการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มเดิมก็คือผู้ที่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัดหรือว่ามีแอปเป่าตังอยู่แล้วอันนี้ให้มีการอัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะแล้วก็เปิดใช้งานใน G Wallet ค่ะเข้าแอปเป่าตังแล้วก็กดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัดนะอ่านรายละเอียดแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขยืนยันการลงทะเบียนระบบเนี่ยก็จะแจ้งพ้นผ่านเข้ามาบนแอปพลิเคชันค่ะแล้วเราก็เติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มจ่ายสิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนค่ะสำหรับกลุ่มไม่ค่ะคุณผู้ฟังก็คือคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐมาโกนอันนี้นะดีเจจุกบอกไว้ตั้งแต่วันนี้ว่าต้องโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังเอาไว้ก่อนนะก่อนที่จะถึงวันที่25ค่ะคุณผู้ฟังสมัครใช้งานยืนยันตัวตนแล้วก็เปิดใช้งาน G Wallet เอาไว้ด้วยนะคะกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัดบนหน้าแรกของแอปพลิเคชันค่ะหลังจากนั้นอ่านรายละเอียดยอมรับเงินไขแล้วก็ยืนยันการลงทะเบียนค่ะรอระบบตรวจสอบโดยจะมีการแจ้งพ้นทาง SMS ภายใน3วันหลังจากนั้นก็เติมเงินเข้า G Wallet แล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสั้นที่นำมาฝากกันนะคะในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้ค่ะเดี๋ยวรอพักฟังเพลงจากทางรายการกันอีกสักช่วงดีว่าค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะยังคงอยู่ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดนะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่23 พฤษภาคม 2569ค่ะยังพอมีเวลานะสำหรับใครดีอยากฟังเพลงนะคะก็ยังโทรกันเข้ามาได้นะคะ076-421-055ค่ะกับทีมงานสวทตะกั่วป่าค่ะวันนี้ดีเจจุกก็อยู่กับดีเจน้องส้มนะคะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะก็ยังโทรกันเข้ามาได้เนาะมีข่าวคราวจากกยศ.แจ้งเพิ่มเติมนะสำหรับใครดีจะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานะตอนนี้ระบบทางออนไลน์ก็เปิดให้เข้าไปยื่นเรื่องกันแล้วนะก็สามารถที่เข้าไปกันได้นะในเว็บไซต์ของกยศ.ค่ะคุณผู้ฟัง

แป๊บเดียวมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้นะคะเสนอภาษาใต้วรรณคําค่ะวันนี้เสนอคําว่าเป๊ะค่ะคุณผู้ฟังเป๊ะคือภาษาใต้เนาะถ้าแปลเป็นภาษากลางก็คือทั้งใส่นามค่ะคุณผู้ฟังถ้าเป็นสมัยตอนที่ดีเจจุกเด็กๆเนี่ยก็คือเวลาไปอาบน้ำที่บ่อน้ำเนี่ยเราก็จะต้องเอาเป๊ะไปคนละหน่วยเพื่อที่จะหิ้วน้ำกลับมาที่บ้านเพราะว่าบ่อน้ำเนี่ยอยู่ไกลบ้านค่ะคุณผู้ฟังเป๊ะก็คือทั้งน้ำนั่นเองค่ะภาษาใต้วรรณคำเพื่อที่จะอนุรักษ์ภาษาใต้ไว้ให้อยู่คู่กับลูกหลานชาวใต้ของเราตลอดไปค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการลูกทุ่งวันหยุดค่ะพบกันได้ไหมในครั้งต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรุงเทพมหานครประชุมเตรียมพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: กรุงเทพมหานครประชุมเตรียมพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ขั้นตอนการสมัครรวดเร็ว
8: นายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปลัดกรุงเทพมหานครเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งเขตและคณะอำนวยการชี้แจงข้อปฏิบัติและเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ได้เตรียมพร้อมระบบเพื่อให้ขั้นตอนดำเนินไปอย่างรวดเร็วและกระชับมากขึ้นนอกจากนี้ในการติดตั้งป้ายหาเสียงต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดจะต้องนำป้ายหาเสียงออกภายใน2วันหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งในกรณีที่จำนวนหน่วยเลือกตั้งลดลงอาจมีประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งที่อื่นซึ่งหากความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกการใช้สิทธิ์ให้ประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงยาเสพติดและการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
9: พลโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตด้วยในส่วนของสถานการณ์ด้านยาเสพติดพบแนวโน้มการลักลอบลำเลียงผ่านบริษัทขนส่งเอกชนโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและของกลางได้หลายคดีสำคัญและพร้อมเดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นขบวนการยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบและทวงคืนพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายพลโทนรทิพย์ผุยนอก อกแม่ทัพภาคที่4เน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับปัญหาด้านความมั่นคงการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติให้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อป้องกันทรัพยากรของประเทศรักษาสิทธิของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายจากต่างประเทศและขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
10: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายและโรคหวัดใหม่จากต่างประเทศโดยเฉพาะโรคที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายผ่านการเดินทางระหว่างประเทศทั้งนี้ได้กำชับสถานพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคติดต่ออันตรายรวมถึงติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเวชภัณฑ์และระบบการควบคุมโรคหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขณะเดียวกันขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการไม่หลงเชื่อข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบพร้อมดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลล้างมือสม่ำเสมอและหากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาต่อไปราริชายินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
2: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
11: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
12: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็มวง22พฤษภาคมพบกับวงแอลกอฮอล์23พฤษภาคมพบกับคิวสราวุธอย่าลืม21ถึง23พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
13: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
14: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
13: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
14: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
13: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริตเรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตแจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
15: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
16: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
15: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
16: อ๋อได้พี
15: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
17: เพราะความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา9มีนาคม2569ครบรอบ25ปีวันเปิดทำการศาลปกครองโดยยังคงมุ่งมั่นอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะศาลปกครอง25ปีแห่งการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตในช่วงแรกนี้นะครับในช่วงของศาลปกครองอยากเล่ารับหน้าที่ดำเนินรายการโดยผมนายสรรเสริญณนครเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตครับโดยช่วงศาลปกครองอยากเล่าช่วงแรกนี้ก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครองกฎหมายในคดีปกครองและบางครั้งก็อาจจะมีอุทาหรณ์จากคดีปกครองมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเพื่อที่จะได้รู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของศาลปกครองมากยิ่งขึ้นครับและในวันนี้ครับก็ได้รับเกียรติโดยนางศิริญญาศรีเทพเจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้สวัสดีครับท่านวิทยากรครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะน้องป้อม
0: ครับอย่างที่ทุกท่านที่เคยฟังรายการของเราอยู่บ่อยๆก็จะคุ้นเคยนะครับกับพี่แอนนะครับก็วันนี้ก็มาในฐานะของวิทยากรในช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้นะครับสำหรับวันนี้เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญท่านวิทยากรได้เลยครับ
1: ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครั้งนึงค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนนะคะซึ่งศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนของเรานะคะได้เริ่มมาจากสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมดิจิทัลนะคะเพื่อที่จะให้บริการประชาชนของเราค่ะในเรื่องของด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนนะคะโดยเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวนะคะเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของท่านประธานศาลปกครองสูงสุดของเรานะคะที่จะให้มีการบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองของเรากำลังจะเปลี่ยนผ่านนะคะไปเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-admin court อย่างสมบูรณ์นะคะในปีงบประมาณพุทธศักราช2570นะคะค่ะอันดับแรกค่ะเรามาทำความรู้จักกัน2 อย่างนะคะอย่างแรกก็คือศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองคืออะไรนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือศูนย์ดิจิทัลชุมชนคืออะไรนะคะศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนะคะเป็นศูนย์ที่ทางสำนักงานศาลปกครองของเรานะคะได้จัดทำไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเป็นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพื่อให้บริการต่างๆของศาลปกครองมารวมไว้ในรูปแบบของเว็บลิงก์พอร์ทัลนะคะเช่นค่ะระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การจองคิวปรึกษาคดีปกครองออนไลน์นะคะศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือว่าออคาวการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองหอสมุดแล้วก็พิพิธภัณฑ์ศาลปกครองแล้วก็การให้บริการออนไลน์ทางด้านอื่นๆนะคะโดยที่เราอ่ะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลนะคะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนะคะไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทุกแห่งที่อยู่ในประเทศไทยของเรานะคะเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนค่ะที่จะสามารถเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารและก็การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองของเราได้นะคะรวมทั้งการเข้าใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของเราได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นค่ะมาถึงตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะมีความสงสัยว่าแล้วศูนย์ดิจิทัลชุมชนนั้นคืออะไรนะคะศูนย์ดิจิทัลชุมชนค่ะก็คือศูนย์ที่จะตั้งขึ้นตามนโยบายแล้วก็แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ4ประการด้วยกันนะคะประการแรกค่ะเพื่อจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะก็คือศูนย์ดิจิทัลชุมชนนะคะประเด็นที่2ค่ะเพื่อให้มีพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านดิจิทัลโดยเป็นการให้บริการทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และก็อินเทอร์เน็ตสาธารณะในชุมชนนะคะผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนค่ะที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วทั้งประเทศนะคะที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบนะคะประเด็นที่3ค่ะเพื่อให้มีโครงข่ายพร้อมเชื่อมโยงสำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและก็มีประสิทธิภาพไปยังโรงเรียนหรือสถานศึกษานะคะและประเด็นที่4ค่ะ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและก็พัฒนาสังคมในชนบทของเรานะคะค่ะในปัจจุบันนี้นะคะศูนย์ดิจิทัลชุมชนของเรานะคะทั่วทั้งประเทศมีจำนวน 1,722 แห่งนะคะโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566นะคะและมียอดผู้ใช้บริการทั่วประเทศมากกว่า8ล้านครั้งนะคะและข้อมูลในปี2568ก็ได้มีการขยายให้บริการเพิ่มอีกจำนวน500แห่งนะคะรวมปัจจุบันนี้นะคะมีทั้งสิ้น 2,222 แห่งนะคะแล้วก็ในส่วนของเขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ตของเรานะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในเขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ตของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วย4จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดระนองนะคะโดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนของเราที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองภูเก็ตทั้ง4จังหวัดทั้งหมดมีอยู่44แห่งด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยจังหวัดกระบี่12แห่งจังหวัดพังงา11แห่งจังหวัดภูเก็ต12แห่งแล้วก็จังหวัดระนอง8แห่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนำศูนย์ดิจิทัลที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองภูเก็ตของเราในแต่ละจังหวัดกันนะคะศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่อยู่ในจังหวัดกระบี่ของเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมด12ศูนย์ศูนย์แรกนะคะอยู่ที่โรงเรียนบ้านไสโป๊ะศูนย์ที่2ตั้งอยู่ที่โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160ศูนย์ที่3ค่ะตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือศูนย์ที่4ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านเขาฝากศูนย์ที่5โรงเรียนวัดบางเหลียวศูนย์ที่6โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37ศูนย์ที่7โรงเรียนบ้านเกาะกลางศูนย์ที่8โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ศูนย์ที่9โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือศูนย์ที่10โรงเรียนบ้านควนม่วงศูนย์ที่11โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์และศูนย์ที่12โรงเรียนบ้านหมอม่วงนะคะนี้เป็นศูนย์ดิจิตอลที่อยู่ในจังหวัดกระบี่นะคะศูนย์ดิจิตอลชุมชนในจังหวัดพังงาของเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมดจำนวน11ศูนย์นะคะศูนย์แรกนะคะวิทยาลัยเทคนิคพังงาเขต1ศูนย์ที่2โรงเรียนเกาะยาวิทยาศูนย์ที่3โรงเรียนอ่าวกระพ้อศูนย์ที่4โรงเรียนกับปงพิทยาคมศูนย์ที่5ห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่งศูนย์ที่6โรงเรียนวัดสุวรรณคูหาศูนย์ที่7โรงเรียนคุระชัยพัฒนาพิทยาคมศูนย์ที่8โรงเรียนบ้านคุรอดศูนย์ที่9ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุดศูนย์ที่10โรงเรียนทับปุดวิทยาและศูนย์ที่11นะคะโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาค่ะและต่อไปนะคะศูนย์ดิจิทัลชุมชนในจังหวัดภูเก็ตค่ะมีจำนวน12ศูนย์ด้วยกันนะคะศูนย์แรกก็จะเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลรัศดาซึ่งตั้งอยู่ที่บคส.ของภูเก็ตนะคะแห่งที่2นะคะศูนย์ที่2นะคะเทศบาลตำบลฉลองศูนย์ที่3โรงเรียนบ้านกะตะศูนย์ที่4ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอันมาดีนะนะคะจะอยู่ที่สะพานร่วมศูนย์ที่5ค่ะโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวศูนย์ที่6ศูนย์นิติตั้นชุมชนเทศบาลตำบลวิชิตศูนย์ที่7โรงเรียนไทยรัฐวิทยา29ตั้งอยู่ที่กระทู้ศูนย์ที่8โรงเรียนกระทู้วิทยาค่ะศูนย์ที่9ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีนะคะอำเภอกระทู้ศูนย์ที่10ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลางศูนย์ที่11โรงเรียนบ้านพรุจำปาและศูนย์ที่12ค่ะโรงเรียนวัดมงคลวรารามนะคะต่อไปนะคะศูนย์ดิจิตอลชุมชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระนองของเรานะคะมีจำนวนทั้งหมด8ศูนย์นะคะศูนย์แรกโรงเรียนบ้านปากน้ำศูนย์ที่2ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลหาดส้มแป้นศูนย์ที่3โรงเรียนละอุ่นวิทยาคารศูนย์ที่4โรงเรียนกระบุรีวิทยาศูนย์ที่5โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ศูนย์ที่6โรงเรียนบ้านบางหินศูนย์ที่7โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกแล้วก็ศูนย์ที่8นะคะวัดวารีบรรพตนะคะ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะในส่วนของศูนย์ดิจิตอลชุมชนนะคะในเขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ตของเรานะคะซึ่งก็จะอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานสถิติจังหวัดในภูมิภาคนั้นๆนะคะอาทิเช่นนะคะศูนย์ดิจิตอลชุมชนในจังหวัดภูเก็ต12แห่งนะคะหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตนะคะก็คือถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ดิจิตอลชุมชนที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ตของเราทั้ง4จังหวัดท่านก็สามารถที่จะโทรสอบถามไปยังสถิติจังหวัดในจังหวัดนั้นๆได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามารู้จักกับศูนย์ดิจิตอลศาลปกครองที่อยู่ในศูนย์ดิจิตอลชุมชนนะคะว่าเรามีงานบริการอะไรบ้างที่สำหรับให้บริการประชาชนนะคะโดยศูนย์ดิจิตอลศาลปกครองที่อยู่ในศูนย์ดิจิตอลชุมชนของเรานะคะมีบริการด้วยกันทั้งหมด6เมนูด้วยกันนะคะเมนูแรกค่ะจะเป็นเมนูของการฟ้องคดีปกครองออนไลน์นะคะซึ่งเมนูนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะโดยที่ท่านค่ะไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองของเรานะคะท่านก็สามารถที่จะยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์ได้นะคะเพียงแต่ท่านอาจจะต้องมีไฟล์เอกสารแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะติดตามสถานะผ่านทางระบบออนไลน์ของเราได้นะคะโดยถ้าท่านอ่ะทำไม่ถูกเข้าใช้งานไม่เป็นนะคะเราก็จะมีวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นะคะด้วยภาษาที่ท่านสามารถเข้าใจได้ง่ายอะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ท่านก็ไม่ต้องมีความกังวลเกี่ยวกับในส่วนของการเขียนคำฟ้องนะคะเพราะว่าในระบบของเราค่ะได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองแล้วก็พร้อมด้วยตัวอย่างในการเขียนคำฟ้องไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเมนูต่อไปนะคะเป็นเมนูปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ค่ะเมนูนี้เป็นเมนูไว้สำหรับปรึกษาคดีปกครองท่านใดที่มีความประสงค์นะคะจะปรึกษาคดีปกครองก่อนที่จะฟ้องท่านก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ได้นะคะโดยการปรึกษาผ่านทางระบบวิดีโอคอลของเรานะคะซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่ท่านมีอยู่ในศูนย์ดิจิตอลชุมชนค่ะโดยท่านก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองของเราก่อนที่ท่านจะยื่นฟ้องคดีปกครองได้นะคะแต่หากจะต้องการยื่นฟ้องท่านจะดำเนินการอย่างไรเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราค่ะคอยให้คำปรึกษาท่านทุกข้อสงสัยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วโดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองเหมือนกันนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีคลิปวิดีโอที่จะสามารถให้ท่านเข้ารับชมเพื่อแนะนำวิธีการลงทะเบียนการเข้าขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และท่านก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานะในการจองคิวได้ว่าท่านได้รับการที่จะปรึกษาคดีปกครองในวันไหนเวลาไหนด้วยนะคะและก็ในการปรึกษาคดีปกครองนี้ท่านสามารถที่จะจองคิวได้ทุกศาลไม่ว่าจะเป็นศาลภูมิภาคหรือว่าศาลในส่วนกลางนะคะโดยที่ท่านคลิกไปเลือกว่าท่านต้องการปรึกษาคดีปกครองกับศาลปกครองที่ใดนะคะเมนูที่3นะคะเป็นเมนูศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือว่าออคาวนะคะเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning นะคะระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge นะคะระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book และระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library นะคะซึ่งสื่อการเรียนรู้ทั้งหมดนะคะที่อยู่ในศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ของเรานะคะมีให้ท่านเลือกได้ตามกลุ่มเป้าหมายค่ะโดยท่านก็สามารถที่จะลงทะเบียนตามหัวข้อที่ท่านสนใจหากท่านเรียนแล้วก็ผ่านตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะท่านก็จะมีใบรับรองที่ออกให้ซึ่งสามารถที่จะเก็บไว้เป็นประวัติการฝึกอบรมของท่านได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบการสืบค้นข้อมูลหนังสือนะคะเมื่อท่านเข้าระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือระบบการสืบค้นนี้จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหอสมุดกฎหมายมหาชนนะคะท่านก็สามารถที่จะสืบค้นหาข้อมูลในเรื่องของหนังสือได้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเมนูที่4ค่ะพิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองนะคะพิพิธภัณฑ์นี้นะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมศาลปกครองได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะนอกจากนี้ท่านก็สามารถกดเดินเข้าไปดูได้เพราะว่ามันจะอยู่ในรูปแบบของ3มิตินะคะแล้วก็จะเป็นระบบการเยี่ยมชมแบบ interactive นะคะโดยที่ท่านคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของศาลปกครองของเราได้นะคะ เมนูที่5ค่ะฐานข้อมูลการฝึกอบรมนะคะก็จะประกอบไปด้วยหลักสูตรแล้วก็หัวข้อที่บรรยายซึ่งหัวข้อทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูลการฝึกอบรมของเรานะคะฟรีทุกหัวข้อไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโดยวิทยากรจากศาลปกครองของเรานะคะแล้วก็ฐานข้อมูลการฝึกอบรมเนี่ยจะมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอนะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนแล้วก็เรียนหลักสูตรที่สนใจและก็เหมาะสมกับท่านได้นะคะเมนูสุดท้ายค่ะเมนูที่6เมนู Q&A เป็นเมนูที่ถามตอบแล้วก็การบริการอื่นๆนะคะซึ่งจะตอบทุกข้อคำถามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการการสืบค้นบัญชีนัดของศาลปกครองระบบการเข้าศึกษาดูงานแล้วก็หากท่านมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook นะคะท่านก็สามารถที่จะสอบถามได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้ค่ะสำนักงานศาลปกครองของเราก็ยังมีช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะได้แก่ Facebook สำนักงานศาลปกครองนะคะโดยท่านค้นหาคำว่าสำนักงานศาลปกครองใน Facebook นะคะกดติดตามก็จะมีข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็องค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะแล้วก็ความรู้เรื่องการคุ้มครองสิทธิของตนเองตามกระบวนกฎหมายคดีปกครองด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะทางสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตของเรานะคะโดยผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตนะคะก็ได้ออกเยี่ยมศูนย์ดิจิตอลชุมชนที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ตของเรานะคะทั้ง4จังหวัดนะคะเป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามการลงไอคอนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะตรวจความพร้อมในการเข้าใช้งานระบบของศูนย์และก็การเข้าใช้งานบริการของประชาชนนะคะโดยที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตของเราก็ได้เข้าเยี่ยมศูนย์ดิจิตอลชุมชนนะคะอย่างเช่นนะคะศูนย์ดิจิตอลชุมชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่นะคะที่ได้เข้าเยี่ยมชมแล้วก็จะมีศูนย์ดิจิตอลโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือศูนย์ดิจิตอลชุมชนโรงเรียนอ่าวลึกประชาสันแล้วก็ศูนย์ดิจิตอลชุมชนโรงเรียนบ้านเกาะกลางซึ่งศูนย์ดิจิตอลชุมชนโรงเรียนบ้านเกาะกลางนี่นะคะก็จะต้องเดินทางโดยนั่งเรือไปนะคะเพราะว่ารถไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะก็นั่งเรือไปประมาณ10นาทีนะคะซึ่งทางสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตของเรานะคะโดยผู้บริหารของเราก็ได้เดินทางไปถึงศูนย์ดิจิตอลดังกล่าวแล้วนะคะศูนย์ดิจิตอลชุมชนที่อยู่ในจังหวัดพังงานะคะที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็มีวิทยาลัยเทคนิคพังงานะคะเขตหนึ่งก็คือตั้งอยู่ในโรงเรียนนะคะศูนย์ดิจิตอลชุมชนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้แก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอันมาดีนะนะคะซึ่งอยู่แถวสะพานร่วมซึ่งศูนย์นี้ที่ไปเยี่ยมชมมาก็ถือว่ามีความพร้อมที่สุดในการเข้าใช้งานนะคะแล้วก็มีประชาชนเข้ามาใช้บริการด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวศูนย์ดิจิตอลชุมชนเทศบาลตำบลวิชิตนะคะศูนย์ดิจิตอลชุมชนในจังหวัดระนองนะคะที่เราเข้าเยี่ยมชมแล้วก็จะมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลหาดส้มแป้นแล้วก็ศูนย์ดิจิตอลชุมชนวัดวารีบรรพตนะคะซึ่งเป็นศูนย์เดียวแห่งแรกนะคะที่มีที่ตั้งอยู่ในที่วัดนะคะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่ให้การอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะก็พี่แอนก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะการเข้าใช้งานของศูนย์ดิจิตอลศาลปกครองโดยเฉพาะประชาชนนะคะซึ่งท่านสามารถที่จะเข้าใช้งานในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลความรู้การเข้าใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นะคะสุดท้ายนี้นะคะพี่แอนก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะการเข้าใช้งานศูนย์ดิจิตอลศาลปกครองนะคะโดยเฉพาะประชาชนนะคะซึ่งท่านสามารถที่จะเข้าใช้งานในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองต่างๆโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยที่ท่านค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองท่านก็สามารถที่จะใช้บริการของศาลปกครองได้นะคะโดยผ่านศูนย์ดิจิตอลชุมชนดังกล่าวที่พี่แอนได้กล่าวมาแล้วที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ตนะคะซึ่งท่านสามารถเข้าไปใช้งานกับศูนย์ดิจิตอลชุมชนที่ท่านอยู่ใกล้ที่สุดได้นะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแทนที่ท่านจะต้องเดินทางมาที่ศาลเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการให้บริการที่สามารถให้บริการท่านได้อย่างรวดเร็วและก็เป็นธรรมได้ด้วยค่ะ
0: ครับในช่วงแรกนี้นะครับในช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนางศิริญญาศรีเทพเจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตที่เป็นวิทยากรในช่วงแรกของช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ก็เดี๋ยวพักฟังเพลงจากทางรายการของเราสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพี่แอนและผมต่อในช่วง Q&A ถามมาต่อไปครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตกันนะครับกับช่วง
0: Q&A ถามมาต่อไปครับ
1: ช่วง Q&A ถามมาต่อไปกับ2ผู้ดำเนินรายการของช่วงนี้ครับโดยพี่แอนสิริญาศรีเทพและผมน้องป้อมสรรเสริญนครครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะส่งคำถามมาร่วมกับในช่วงนี้ได้นะครับที่คุณผู้ฟังสงสัยเกี่ยวกับศาลปกครองหรือคดีปกครองเราก็จะเลือกคำถามของคุณผู้ฟังเข้ามาตอบเพื่อไขข้อข้องใจนะครับหรือบางครั้งครับอาจจะนำเก็บเนื้อหาสาระน่ารู้ที่มีประโยชน์มาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับพี่แอนครับคุณผู้ฟังสามารถส่งคำถามได้ผ่านช่องทางไหนบ้างครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถส่งคำถามมาได้นะคะผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตค่ะในส่วนของ LINE @สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตนะคะท่านกดพิมพ์ @157QRKAQ ค่ะหรือว่าท่านสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ076-397-400-49ค่ะ
1: ครับพี่แอนครับในสัปดาห์นี้เราก็มีถามตอบเกี่ยวกับรู้ไว้ฟ้องได้ถูกเป็นคดีปกครองหรือไม่ทั้งหมด2เรื่องมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยค่ะน้องป้อม
1: ครับพี่แอนมาที่เรื่องแรกนะครับเรื่องนี้ก็คือการฟ้องเรียกค่าเสียหายเหตุเสียชีวิตจากกิจกรรมฟื้นฟูปะการังเป็นคดีปกครองหรือไม่นะครับโดยเรื่องนี้ครับก็มาจากคำถามของคุณป้าข้างบ้านนะครับก็ถามมาว่าคือหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งเนี่ยได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูปะการังร่วมกับนักดำน้ำอาสาสมัครซึ่งก็รวมถึงลูกสาวของคุณป้าท่านนั้นด้วยนะครับโดยในขณะทำกิจกรรมในทะเลลูกสาวของคุณป้าก็ได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากนั้นก็เกิดการหายใจไม่ออกหมดสติจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตลงในเวลาต่อมานะครับคราวนี้คุณป้าก็เลยคิดว่าอาจจะเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์ดำน้ำหรือการบรรจุก๊าซออกซิเจนไม่เต็มถังทำให้ออกซิเจนไม่เพียงพออันเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยก่อนที่จะนำไปใช้งานซึ่งคุณป้าท่านนี้นะครับก็ได้มีหนังสือขอให้หน่วยงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่ถูกปฏิเสธครับก็เลยมีข้อสงสัยว่าคุณป้าสามารถจะเอาเรื่องนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองได้หรือไม่ก็มีคำถามที่ว่าการที่มารดาฟ้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าปลงศพและค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูกรณีที่บุตรของตนเสียชีวิตจากกิจกรรมฟื้นฟูปะการังเป็นคดีปกครองหรือไม่ครับ
0: ค่ะสำหรับกรณีแรกนี้นะคะกรณีนี้นะคะเป็นการกล่าวอ้างเกี่ยวกับมูลเหตุของการกระทำละเมิดที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัตินะคะเมื่อการจัดกิจกรรมฟื้นฟูปะการังอยู่ในขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดนะคะและการตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำถือเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญของหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวกรณีจึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติอันเป็นคดีปกครองนะคะที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองค่ะ
1: ครับพี่แอนครับเรื่องนี้ก็มาจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่คฝ 51/2563 นะครับมากันที่เรื่องที่2กันเลยครับพี่แอน
0: ค่ะ
1: เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการที่หน่วยงานของรัฐฟ้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดใช้

0: หนี้ที่ค้างชำระตามสัญญารับสภาพหนี้ที่ทำไว้กับหน่วยงานเป็นคดีปกครองหรือไม่นะครับมาดูในเรื่องนี้กันนะครับก็คือเรื่องเนี้ยกรณีเจ้าหน้าที่เนี่ยของรัฐกระทำละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นละเมิดต่อบุคคลภายนอกแล้วหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกไปหรือละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐสามารถไล่เบี้ยหรือออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้หนี้ดังกล่าวได้หากสอบสวนแล้วได้ความว่าเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งคราวนี้ก็เลยมีข้อสงสัยว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดทำสัญญารับสภาพหนี้แล้วมีการผ่อนชำระหนี้ไปเพียงบางส่วนจากนั้นก็ไม่มีการผ่อนชำระอีกเลยเรียกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายสัญญารับสภาพหนี้จะถือเป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครองและหน่วยงานของรัฐจะฟ้องเจ้าหน้าที่เพื่อให้ชดใช้หนี้ที่ค้างชำระต่อศาลปกครองได้หรือไม่ครับคราวนี้ก็เลยมีคำถามที่ว่าการที่หน่วยงานของรัฐฟ้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดใช้หนี้ที่ค้างชำระตามสัญญารับสภาพหนี้ที่ทำไว้กับหน่วยงานเป็นคดีปกครองหรือไม่ครับ
1: ค่ะสำหรับคำตอบของคำถามนี้นะคะการกำหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา13แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539นั้นนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งยังเป็นการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรจากการที่ต้องชำระหนี้ให้ครบถ้วนในคราวเดียวนะคะสัญญารับสภาพหนี้กรณีนี้นะคะจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความและการให้สามารถผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนได้นั้นเป็นเพียงการที่เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าตนมีหนี้ที่จะต้องชดใช้ให้แก่หน่วยงานของรัฐนะคะโดยการผ่อนชำระตามกฎหมายข้อตกลงดังกล่าวค่ะจึงไม่ใช่เป็นการตกลงเพื่อเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในมูลหนี้เดิมซึ่งเป็นมูลหนี้ละเมิดให้รับสิ้นไปและบังคับตามมูลหนี้ใหม่ที่เกิดจากสัญญารับสภาพหนี้อันจะถือเป็นสัญญาทางแพ่งแต่อย่างใดเมื่อไม่มีการผ่อนชำระให้ครบถ้วนตามที่กำหนดจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติอันเป็นคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนะคะ
0: ครับเรื่องนี้ก็มาจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่คฟ93/2563ครับ
1: ค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือถามตอบเกี่ยวกับรู้ไว้ฟ้องได้ถูกนะคะเป็นคดีปกครองหรือไม่นะคะซึ่งวันนี้เรานำมาถามตอบกันทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะคะ
0: ครับมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตย้อนหลังสามารถรับฟังได้ช่องทางไหนบ้างครับพี่แอนครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถเข้ารับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตนะคะย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตนะคะแล้วก็ผ่านทาง YouTube นะคะช่องสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตค่ะแล้วก็พี่แอนกับน้องป้อมเช่นเคยค่ะขอฝากคุณผู้ฟังนะคะช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้พวกเรากันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะประสงค์ที่จะปรึกษาคดีหรือว่าขอรับคำแนะนำในคดีปกครองนะคะท่านก็สามารถที่จะโทรติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วนศาลปกครองของเรานะคะที่เบอร์1355ค่ะ
0: ครับก็ขอฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับ1355ครับสุดท้ายนี้ผมและพี่แอนรวมถึงทีมงานจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตก็ขอพระคุณสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตของเรามาโดยตลอดนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับในช่วงนี้ของรายการหมดลงเพียงเท่านี้สำหรับครั้งต่อไปจะเป็นคำถามหรือเก็บเนื้อหาสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครองหรือคดีปกครองพบกันใหม่กับช่วง
1: Q&A ถามมาต่อไปครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แค่คลิกทำได้ครบจบทุกขั้นตอนโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
3: เราจะกลับมาพบกับรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตกันใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนเวลา 15:10 นถึง 16:00 นและหากคุณผู้ฟังท่านใดมีอะไรสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตเลขที่33/3หมู่ที่5ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตในวันและเวลาราชการนะคะหรือโทรมาสอบถามได้ที่076-397-400ถึง49อีเมล phuket_r@admincourt.go.th สำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวแก้ปัญหาที่ดินทำกินในป่าสงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวแก้ปัญหาที่ทำกินในป่าสงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้จังหวัดนำไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนมอบกล้าไม้มอบใบอนุญาตตัดไม้ในพื้นที่คทช.มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนและหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีตัวแทนประชาชนจาก8อำเภอเข้ารับมอบจำนวน600รายได้แก่อำเภอลับแลน้ำปาดท่าปลาเมืองอุตรดิตถ์พิชัยทองแสนขันฟากท่าและบ้านโคกเป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2561ได้รับอนุมัติครบจำนวน18โครงการครอบคลุมพื้นที่กว่า 200,000 ไร่และสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 13,000 รายถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมวรรณาเรืองคำสวท.อุตรดิตถ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและเขื่อนป้องกันตะลิงอำเภอบ้านไผ่
12: นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันน้ำท่วมและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ2จุดประกอบด้วยโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านไผ่บริเวณศาลเจ้าอำเภอบ้านไผ่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยและ ลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและจุดที่2โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งห้วยจิกบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข23ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของตลิ่งและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยกระดับความปลอดภัยให้แก่พื้นที่ซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเมื่อปี2562จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางไปยังที่ทำการของนายองอาจฉัตรชัยพลรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต11เพื่อพบปะและมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้นำในพื้นที่พร้อมทั้งร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากอำเภอบ้านไผ่บ้านแฮดและอำเภอชนบทเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนต่อไปชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาค้อประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
13: อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่บริเวณลานกระซิบจันผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความเหมาะสมด้านความปลอดภัยและสภาพพื้นที่ที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาประทับตราสัญลักษณ์ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ตามปกติและอุทยานแห่งชาติเขาค้อยังคงปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติโดยอุทยานแห่งชาติเขาค้อมีกำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่1สิงหาคม2569เพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
14: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHzสวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
15: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็มวง22พฤษภาคมพบกับวงแอลกอฮอล์23พฤษภาคมพบกับคิวสราวุธอย่าลืม21ถึง23พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
16: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
17: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
18: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
17: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
18: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
19: ์คุณนั่นแหละรู้หรือเปล่าว่าบนท้องถนนไม่ใช่แค่การขับรถให้ถึงที่หมายแต่คือการไปถึงอย่างปลอดภัยและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางอีกทั้งมารยาทที่ดีบนท้องถนนคือการเคารพกฎจราจรทั้งการไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งสวมหมวกกันน็อกเมาไม่ขับง่วงไม่ขับไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่ ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจคือมารยาทที่ผู้ใช้รถใช้ถนนพึงมีร่วมสร้างถนนปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: พี่ครับพี่ครับช่วยรับผมเข้าแก๊งด้วยสิครับ
21: ไงวัยรุ่นจะเข้าแก๊งเราต้องพร้อมหมวกกันน็อกต้องมีไม่ขี่รถไวเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งทุกทางม้าลายนายต้องจอดรถให้คนข้ามก่อนพร้อมหรือเปล่าล่ะ
20: พร้อมครับพี่วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจกฎจราจรด้วยรักและห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: ร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกเส้นทางสร้างวินัยร่วมกันติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 16:07 น.ถึง 17:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และทาง Facebook Live สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการบอกเล่า90กับกปท.นะครับติดตามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะครับประมาณ 16:07 น.จนถึง 17:00 น.นะครับกับบอกเล่า90กับกปท.กปท.คือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับติดตามรับฟังรายการได้ทุกเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้นะครับผ่านทางเพจสวทตะกัวป่ากรมประชาสัมพันธ์ซึ่งนอกจากที่เราจะได้นำสาระความรู้ความเข้าใจความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งบางช่วงก็อาจจะเอาประเด็นที่น่าสนใจหรือว่ากรณีศึกษาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็สามารถขอเพลงผ่านรายการกันมาได้นะครับที่หมายเลข076-421-055นะครับ076-421-055หรือแนะนำมาทางหน้าเพจสวทตะกัวป่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะครับจะนำเสนอเรื่องราวของกรมการขนส่งทางรางสั่งตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถไฟและควบคุมรถขนส่งทางรางเรียกว่าแบบ 100% เลยทีเดียวนะครับข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ที่หลายๆคนก็คงจะได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาฟังกันว่าทางอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเขามีวิธีการในการแก้ปัญหานี้อย่างไรกันบ้างนะครับหลังจากติดตามรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันสักครู่ครับ

หลังจากฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันไปแล้วนะครับบอกเล่า90กับกพฐก็ได้เวลามานำเสนอเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับซึ่งอธิบดีกรมการขนส่งทางรางมีการสั่งตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถไฟและควบคุมรถขนส่งทางรางแบบ 100% นะครับโดยนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางก็ได้มีการออกมาเปิดเผยหลังได้รับข้อมูลจากตำรวจว่ามีการตรวจพบการใช้สารเสพติดในปัสสาวะของนายสยุมพรนะครับซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟขบวน2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อที่ชนกับรถโดยสารประจำทางสาย330หรือว่าสาย206รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายผู้บาดเจ็บ30รายเมื่อ16พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งกรมการขนส่งทางรางหรือขอรอนะครับมีการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการระบบรางและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับและควบคุมการเดินรถนะครับรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนพนักงานประแจทุกรายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดโดยใช้มาตรการ Zero Tolerance หรือว่าต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับสำหรับพนักงานขับรถไฟรายนายสยมพรยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางและก็สั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับมีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมทั้งสั่งการให้รฟท.พักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีนะครับพร้อมกับดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและสืบสวนเชิงลึกว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องปล่อยให้มีผู้ที่มีสารเสพติดนะครับมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟซึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตคนจำนวนมากได้อย่างไรต่อไปซึ่งพออ้างถึงพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568นะครับมาตรา90ก็ระบุว่าในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ประจำหน้าที่ใดมีสารอยู่ในร่างกายอันเป็นการเกิดจากการเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทให้ผู้ตรวจการขนส่งทางรางมีอำนาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าผู้นั้นมีสารนั้นๆอยู่ในร่างกายหรือไม่ทั้งนี้วิธีการตรวจหรือทดสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบที่อธิบดีประกาศกำหนดนะครับและกรมการขนส่งทางรางก็อยู่ในระหว่างออกประกาศเพื่อบังคับใช้มาตรการบังคับตามกฎหมายต่อไปนะครับการออกคำสั่งนี้ก็เป็นไปเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้โดยสารนะครับว่ากรมการขนส่งทางรางยึดมั่นในหลักการความปลอดภัยสูงสุดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกิดอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางทีเดียวนะครับแล้วก็มีการออกมาชี้แจงออกมาเคลื่อนไหวของกรมการขนส่งทางรางนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนกันบ้างนะครับเรื่องของความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาเล่ากันต่อในช่วงหน้าครับ

กลับมาในช่วงหนึ่งของรายการบอกเล่า90กับกปท.นะครับคุณผู้ฟังครับมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของรัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศนะครับรับเปิดเทอมใหม่ย้ำตรวจสภาพรถพัฒนาฐานข้อมูลยกระดับมาตรฐานการเดินทางของเด็กและเยาวชน18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในการเดินทางไปกลับสถานศึกษาผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในห้วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยได้มีการมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศโดยสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกก็ยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับในการจัดทำข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางนะครับทั้งนี้รัฐบาลก็เดินหน้ายกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนโดยเพิ่ม

การอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยเด็กตลอดจนศึกษาแนวทางการกำหนดป้ายทะเบียนเฉพาะสำหรับรถรับส่งนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและสร้างจุดสังเกตให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับขี่ใกล้รถรับส่งนักเรียนขณะเดียวกันก็มีการต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่เยาวชนรวมถึงส่งเสริมการอบรมด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับรถสาธารณะและรถบรรทุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนในภาพรวมนะครับแล้วก็มีการย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กและเยาวชนโดยจะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างระบบการเดินทางที่ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองทั่วประเทศนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเสียงเพลงเพราะๆจากรายการกันต่อนะครับแล้วกลับมาเน้นย้ำนะครับคุณผู้ฟังครับกับเรื่องของการต้องขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟนี่แหละครับ

ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับมาเน้นย้ำกันเรื่องข้อควรระวังเมื่อต้องขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟนะครับเมื่อต้องขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟหรือทางข้ามทางรถไฟซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเหมือนที่เห็นกันอยู่ในข่าวบ่อยครั้งและอย่างที่แน่นอนว่าเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับเราก็เลยมาย้ำให้คุณผู้ฟังได้ทำความเข้าใจแล้วก็นำไประมัดระวังกันครับประการแรกควรหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย5เมตรนะครับไม่ว่าบริเวณนั้นจะมีไม้กั้นทางหรือสัญญาณเตือนให้ระวังรถไฟหรือไม่ก็ตามนะครับผู้ขับขี่ควรหยุดรถเพื่อดูให้แน่ใจนะครับว่าจะไม่มีรถไฟวิ่งผ่านหรือวิ่งผ่านไปแล้วจึงค่อยขับผ่านไปได้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับประการต่อมาครับคือห้ามขับรถแซงขึ้นคันขึ้นหน้ารถคันอื่นในระยะ30เมตรก่อนถึงทางรถไฟเนื่องจากทางข้างหน้าที่ขับแซงขึ้นไปนั้นอาจจะอยู่ในระยะที่กีดขวางขบวนรถไฟที่กำลังวิ่งมานะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้นได้ครับประการที่3นะครับกรณีต้องจอดรถควรจอดในระยะไม่น้อยกว่า15เมตรก่อนถึงทางรถไฟเพื่อให้รถของเราอยู่ในระยะที่ปลอดภัยพ้นจากความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับประการที่4หากเห็นป้ายสัญลักษณ์ต้องหยุดไม่ว่าจะเป็นป้ายหยุดป้ายเตือนระวังรถไฟหรือป้ายสัญลักษณ์อื่นๆผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษควรชะลอความเร็วและหยุดรถเพื่อดูให้แน่ใจก่อนว่าจะไม่มีรถวิ่งผ่านมาจึงค่อยขับออกไปได้นะครับประการที่5นะครับหากรถคันใดติดฟิล์มกรองแสงเข้มเกินไปควรเปิดกระจกรถดูก่อนที่จะขับผ่านทางรถไฟเพราะว่าฟิล์มกรองแสงที่เข้มเกินไปนั้นอาจทำให้ทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ลดลงมองเห็นไม่ชัดจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นด้วยการเปิดกระจกรถทั้งฝั่งซ้ายและขวาดูให้แน่ใจว่าไม่มีรถไฟวิ่งมาจึงค่อยขับรถผ่านไปนะครับนี่คือข้อแนะนำในการขับขี่รถผ่านทางข้ามทางรถไฟให้ปลอดภัยนะครับวันนี้เวลาจากรายการของบอกเล่า90กับกปท.หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับฟังทุกช่องทางนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการเจ้าหน้าที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2สั่งการเจ้าหน้าที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงัน
10: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.พร้อมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าข่ายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทพร้อมกันนี้รองผบ.ตร.ระบุว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของคนไทยอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รองผบ.ตร.ยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการ Monkey Ghost ทลายขบวนการจัดหาบัญชีม้าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
11: พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำโรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พร้อมด้วยพันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเปิดปฏิบัติการมังกี้โกสต์นำหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดเข้าจับกลุ่มนางสาวดวงฤทัยอายุ37ปีภูมิลำเนาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในข้อกล่าวหาเป็นธุระจัดหาเพื่อให้มีการซื้อขายบัญชีเงินฝากเพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีประชาชนและเยาวชนมาเปิดบัญชีธนาคารให้จำนวนมากอ้างว่าจะนำบัญชีไปใช้ในการรับเงินที่มาจากการไลฟ์สดขายอาหารเสริมโดยให้ค่าตอบแทนบัญชีละ 3,000 บาทจึงวางแผนทำการจับกุมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลผู้ร่วมขบวนการนอกจากนี้ตำรวจไซเบอร์ขอเตือนประชาชนและเยาวชนถึงการยินยอมเปิดบัญชีม้าให้กับบุคคลอื่นว่ามีความผิดตามกฎหมายอาจทำให้ถูกดำเนินคดีในความผิดอาญาร้ายแรงได้ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: จังหวัดสตูลจัดงานประจำปีและงานกาชาติปี2569สตูลสมายเติมสุขที่สตูลจัดเต็ม10วันพร้อมคืนความสุขให้ประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
12: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลกำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดปี2569สตูลสมายเติมสุขที่สตูลระหว่างวันที่23พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ณสนามบินกองทัพอากาศอำเภอเมืองสตูลเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลสำหรับช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆรวมทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดารและกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายเช่นชมนิทรรศการจากส่วนราชการมหกรรมของดีวิถีสตูลส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดสตูลการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนชมการแสดงศิลปินชื่อดังในส่วนของร้านนาวากาชาดปีนี้ลุ้นโชคใหญ่ตักนาวากาชาดใบละ20บาทแจกจริงรถจักรยานยนต์2คันทุกค่ำคืนและรางวัลอื่นๆอีกกว่า 1,000 รางวัลจึงขอเชิญชวนชาวสตูลนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: Pat.
1: Run.
2: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
3: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
4: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะท่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์สักบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงไง
3: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
4: ลดฝุ่นคุณช่วยแก้แค่เช็คสภาพรถ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: สวัสดีครับผมนายพิพากษาชูแวงวาปีอธิบดีอัยการภาค4สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยปัจจุบันมีท่านอัยการสูงสุดท่านไพรัชพรสมบูรณ์สิริเป็นอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการภาค4เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานอัยการสูงสุดตามประกาศแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุดโดยมีอธิบดีอัยการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนคือให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเป็นภารกิจที่สำคัญและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมชิ้นหนึ่งก็คือการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทายาทผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ในกรณีที่เจ้ามรดกตายและไม่สามารถจัดการมรดกได้โดยผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ในการจัดการมรดกเพื่อแบ่งปันให้แก่ทายาทตามกฎหมายตามสิทธิกรณีที่จะต้องมีการจัดการมรดกนั้นจะต้องร้องขอให้ศาลมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะจัดการมรดกได้ซึ่งในกรณีจัดการมรดกนี้มีทนายความบางส่วนได้โต้แย้งการร้องขอจัดการมรดกของพนักงานอัยการอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่สำนักงานอัยการสูงสุดเล็งเห็นแล้วว่าการที่อัยการยื่นคำร้องขอจัดการมรดกแก่ประชาชนนั้นเป็นการดำเนินการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงจากอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจนั้นจะเห็นได้ว่าการร้องขอจัดการมรดกนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นยกเว้นเพียงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งการร้องขอจัดการมรดกเป็นผลงานที่โดดเด่นเป็นรูปธรรมและสามารถช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้โดยแท้จริงโดยไม่เลือกปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นสำนักงานอัยการสูงสุดรู้สึกภาคภูมิใจในหน้าที่นี้เป็นอย่างยิ่งในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนจึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านที่ได้มาใช้บริการเพื่อให้สำนักงานอัยการสูงสุดรับใช้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความลำบากขอให้ท่านมีความสุขแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามอัยการเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งอัยการไทยหัวใจเพื่อแผ่นดินครับขอขอบคุณครับ

0: ป่ารักน้ำหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรในการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้เป็นบริเวณต้นน้ำลำธารอนุรักษ์ปลูกฝังให้คนรักและหวงแหนป่าไม้ช่วยให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอาชีพและยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่า
1: วันเกิดปีนี้คุณยายอายุเท่าไหร่ดีคะ35ดีไหม
2: 30ก็พอมั้งอายุจริงเท่าไหร่ไม่สำคัญจ้าเพราะอายุใจยังวัยรุ่นอยู่สุขใจวัยเกษียณเมื่อชีวิตยังมีแรงทำไมต้องปล่อยให้เหี่ยวเฉาวัยชราไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะจ้าอย่าหาว่ายายสอนเลยถ้าเตรียมตัวให้พร้อมทั้ง5ด้านคือเรื่องสุขภาพสังคมเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเริ่มต้นเตรียมตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในอนาคตเต็มเปี่ยมทั้งคุณค่าศักดิ์ศรีและความสุขนะจ๊ะ

หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับกับผมยุทธพรบานเย็นเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับพบกันหลังเคารพธงชาตินะครับแล้วก็ก่อนขาพักค่ำโดยประมาณนะครับทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับรวมถึงวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะครับทั่วประเทศที่รับสัญญานะครับคุณผู้ฟังครับในปัจจุบันเนี่ยมีการหลอกลวงหลากหลายรูปแบบเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องของการหลอกลวงในออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังก็จะได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนี่ยก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็โลกอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าด้วยวัยของเด็กเองนะครับที่ยังอาจจะขาดในเรื่องของการใช้ความระมัดระวังจึงอาจจะตกเป็นเป้าหมายนี่แหละนะครับที่หลอกล่อได้ง่ายนะครับในขณะที่ผู้ปกครองบางส่วนก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับทำให้เนี่ยไม่สามารถที่จะให้ความรู้นะครับหรือว่าคำแนะนำแก่เด็กและเยาวชนนะครับเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับก็วันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบของอาชญากรรมออนไลน์ที่มักจะเกิดขึ้นได้บ่อยในปัจจุบันต่อเด็กและเยาวชนนะครับอย่างแรกก็คือการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีลักษณะเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการพนันละมกอนาจารนะครับหรือว่าการใช้ความรุนแรงในลักษณะต่างๆเป็นต้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเด็กเยาวชนอาจยังขาดวุฒิภาวะนะครับในการแยกแยะข้อมูลที่ได้รับว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำจึงอาจเกิดการรับรู้หรือเรียนรู้ในเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวก่อนวัยอันควรแล้วก็มีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเลียนแบบกลายเป็นคนชอบใช้ความรุนแรงเสพติดการพนันหรือว่าการเกิดการเลียนแบบก็ทำให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนเป็นต้นได้นะครับรูปแบบต่อมาก็คือการถูกหลอกเอาภาพที่ไม่เหมาะสมของเด็กนะครับแล้วก็นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศเด็กได้เนื่องด้วยเด็กอาจจะขาดความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์กับบุคคลอื่นนะครับก็ทำให้อาจจะทำให้เด็กถูกหลอกลวงจากคนร้ายที่แฝงตัวมาเป็นเพื่อนในโลกออนไลน์ได้ง่ายนะครับซึ่งอาชญากรรมส่วนใหญ่ที่เด็กตกเป็นเหยื่อในการหลอกลวงทางออนไลน์เนี่ยก็คือการที่คนร้ายหลอกให้เด็กส่งภาพหรือวิดีโอคอลกับคนร้ายนะครับในลักษณะที่เด็กไม่ได้สวมเสื้อผ้าหรือว่าให้ถ่ายภาพในลักษณะลามกส่งให้คนร้ายจากนั้นคนร้ายก็จะติดต่อหาผู้ปกครองเพื่อข่มขู่เอาเงินหรือว่านำภาพของเด็กที่ได้นะครับไปขายตามเว็บไซต์ต่างๆนอกจากนี้นะครับอาจมีการหลอกลวงให้เด็กไปพบหรือมีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กรูปแบบที่3การถูกหลอกลวงนะครับในการซื้อสินค้าบริการหรือไอเทมเกมนะครับก็จะเกิดขึ้นกับเด็กที่ผู้ปกครองเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ให้กับเด็กหรือว่ามีการผูกบัตรเครดิตกับโทรศัพท์ที่เด็กใช้งานนะครับเนื่องจากว่าด้วยการซื้อสินค้าและบริการหรือว่าไอเทมเกมเหล่านี้เนี่ยในปัจจุบันมีขั้นตอนในการชำระเงินที่ง่ายมากนะครับดังนั้นเนี่ยหากผู้ปกครองไม่ระมัดระวังนะครับก็อาจจะไม่ได้มีการกำหนดมาตรการในการชำระเงินที่อาจจะรัดกุมสักเท่าไหร่ก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยถูกล่อลวงได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการล่วงละเมิดบุคคลอื่นทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการกลั่นแกล้งระรานในโลกออนไลน์หรือที่เราเรียกกันว่าไซเบอร์บูลลี่อิงเนี่ยแหละนะครับการทะเลาะหรือล้อเลียนกลั่นแกล้งดังกล่าวนี้ก็ระหว่างเพื่อนของเด็กหรือคนรู้จักมักเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับแล้วก็ข้อมูลที่กลั่นแกล้งก็อาจจะกระจายเป็นวงกว้างไปก็อาจทำให้บุคคลที่ถูกกลั่นแกล้งได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจนะครับก็อาจจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าจนอาจนำไปสู่เหตุการณ์ร้ายแรงอย่างอื่นได้นะครับและแม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นเด็กก็อาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องขอความร่วมมือนะครับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะครับตลอดจนครูอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะครับในการกำกับดูแลแล้วก็การเข้าถึง สื่อออนไลน์ของเด็กๆเหล่านี้นะครับให้ช่วยกันแล้วก็ให้ความรู้และเฝ้าระวังนะครับระมัดระวังสอดส่องดูแลการใช้เทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตของเด็กให้เป็นไปตามวัยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวเด็กแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆก็มีฟังก์ชันที่สามารถช่วยให้ผู้ปกครองสามารถที่จะติดตามนะครับแล้วก็ควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุตรหลานของท่านได้นะครับก็ตลอดจนควบคุมไม่ให้เข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมกับวัยของเด็กให้ผู้ปกครองได้เลือกใช้นะครับเป็นจำนวนมากหากเป็นกรณีการซื้อของนะครับในร้านค้าออนไลน์ผู้ปกครองควรร่วมกับบุตรหลานนะครับในการตรวจสอบข้อมูลร้านค้าเพื่อไม่ให้ถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะครับแล้วก็หากทำได้ดังที่กล่าวไปเนี้ยก็เชื่อว่าก็จะช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมในโลกออนไลน์นะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับหากพบเห็นเว็บไซต์ใดที่มีการนำเสนอข้อมูลที่ผิดกฎหมายและอาจเป็นภัยกับเด็กและเยาวชนก็สามารถแจ้งเบาะแสไปยังตำรวจได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับหลังจากที่บ้านเราเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่อาจจะเกิดมลพิษทางอากาศเกิดขึ้นได้นั่นก็คือเจ้าฝุ่นขนาดเล็กนะครับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เนี่ยเมื่อเราหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยในร่างกายของเราก็จะส่งผลให้มีการทำงานของปอดลดลงการแลกเปลี่ยนอากาศน้อยลงนะครับก็ทำให้หายใจสั้นหัวใจทำงานหนักมากขึ้นกว่าปกติแล้วก็เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจนะครับสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองเนี่ยมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังอาทิอย่างเช่นควันจากรถที่ใช้น้ำมันดีเซลการเผาขยะเศษใบไม้กิ่งไม้ในที่โล่งแจ้งนะครับรวมถึงควันจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะครับผลกระทบนะครับจากฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับได้แก่การเกิดอาการไอจามนะครับมีน้ำมูกไซนัสอักเสบนะครับเจ็บคอมีไข้เหนื่อยง่ายเท้าบวมหัวใจเต้นเร็วนะครับคันตามร่างกายมีผื่นแดงตามร่างกายมีอาการแสบหรือคันตามองเห็นไม่ชัดเจนนะครับตาแดงน้ำตาไหลแล้วก็โรคมะเร็งนะครับกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับได้แก่เด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้นะครับคนงดออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งจำกัดเวลาการออกกำลังกายแล้วก็กิจกรรมที่ออกแรงนะครับรวมถึงสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายและจัดเตรียมยาหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมเสมอนะครับสำหรับคำแนะนำในการดูแลบ้านเรือนและชุมชนของเรานะครับให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองก็สามารถทำได้โดยการจัดห้องของเรานะครับภายในบ้านของเราให้สะอาดปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดอยู่เสมอนะครับไม่ให้ฝุ่นละอองเข้ามาภายในบ้านของเรานะครับทำความสะอาดบ้านนะครับโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะครับทำความสะอาดไม่ทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นหรือควันนะครับอย่างเช่นจุดธูปจุดเทียนนะครับเป็นต้นไม่เผาขยะนะครับเศษใบไม้กิ่งไม้และยาทุกชนิดนะครับหรือว่าสิ่งใดที่อาจทำให้เกิดควันหรือหมอกควันมากขึ้นนะครับถ้าใช้เครื่องปรับอากาศที่ต้องนำอากาศนะครับจากภายนอกเข้ามาเนี่ยควรปิดช่องอากาศเพื่อป้องกันฝุ่นจากภายนอกด้วยนะครับและหมั่นตรวจสอบทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและไม่ใช้ไม้กวาดในการทำความสะอาดเนื่องจากจะเป็นการกระตุ้นให้ฝุ่นเนี่ยฝุ่นกระจายนะครับแล้วก็เรื่องของการดับเครื่องยนต์และยานพาหนะทุกชนิดนะครับทุกครั้งที่จอดรถนะครับและหลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะที่เป็นเครื่องยนต์หรือใช้ในกรณีจำเป็นเพื่อเป็นการเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษทางอากาศด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมลพิษทางอากาศเนี่ยเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีอันตรายมากนะครับนอกจากต้องงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองแล้วนะครับอย่างเช่นงดการสูบบุหรี่นะครับงดการเผาในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วเนี่ยยังจำเป็นที่จะต้องจำกัดเวลาในการทำกิจกรรมนอกบ้านด้วยนะครับหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านหรืออาคารนะครับต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับ N95 ทุกครั้งหากจำเป็นต้องออกไปภายนอกอาคารนะครับรวมถึงติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ที่ตนเองอยู่เสมอๆด้วยนะครับแล้วก็หากร่างกายเกิดความผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับคุณฟังครับในช่วงนี้นะครับเราทิ้งท้ายกันในเรื่องของการเชิญชวนการบริจาคอวัยวะนะครับ การบริจาคอวัยวะนี่นะครับคือการบริจาคอวัยวะที่ยังมีสภาพสมบูรณ์เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยวิธีอื่นนะครับหรือว่าเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายอาจได้จากอวัยวะของผู้ที่มีจิตศรัทธาซึ่งแสดงเจตนารมณ์ในการบริจาคอวัยวะเอาไว้หรือว่าได้จากญาติที่มีความประสงค์จะบริจาคนะครับปัญหาการขาดแคลนอวัยวะนี่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศของเรานะครับโดยในปี2562เขามีผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเพียงร้อยละ 10.7 นะครับของผู้ป่วยที่รออวัยวะทั้งหมดจึงมีผู้ป่วยที่รออวัยวะที่ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยเป็นจำนวนมากรวมทั้งบางส่วนก็เสียชีวิตก่อนได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับก็วิธีการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้ก็คือการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่นะครับด้วยอวัยวะของผู้มีจิตศรัทธาซึ่งได้แสดงเจตนารมณ์ในการบริจาคอวัยวะหรือได้จากญาติที่มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะของบุคคลนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมาปลูกถ่ายนะครับจึงจะช่วยให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายมีชีวิตอยู่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวแล้วก็สังคมต่อไปนะครับอวัยวะใหม่ที่สามารถนำมาปลูกถ่ายได้เนี่ยได้แก่หัวใจนะครับตับไตปอดนะครับตับอ่อนนะครับกระดูกนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับซึ่งได้มาจากการนำอวัยวะใหม่เปลี่ยนแทนอวัยวะเดิมที่เสื่อมสภาพนะครับจนไม่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้แล้วก็การผ่าตัดนั้นเนี่ยจะเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยในระยะสุดท้ายนะครับเพื่อให้อวัยวะใหม่นั้นทำงานแทนอวัยวะเดิมครับส่วนคุณสมบัติของผู้บริจาคอวัยวะนะครับผู้บริจาคอวัยวะต้องมีอายุไม่เกิน60ปีนะครับเสียชีวิตจากสภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่างๆปราศจากโรคติดเชื้อและโรคมะเร็งนะครับไม่เป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานหัวใจโรคไตนะครับความดันโลหิตสูงโรคตับและไม่ติดสุรานะครับอวัยวะที่จะนำไปปลูกถ่ายต้องทำงานได้ดีนะครับปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบชนิด B ไวรัสเอดเป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องแจ้งเรื่องการบริจาคอวัยวะแก่บุคคลในครอบครัวหรือญาติให้รับทราบด้วยนะครับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยได้มีการจัดทำแอปพลิเคชันบริจาคอวัยวะนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะก็สามารถบริจาคอวัยวะออนไลน์ได้นะครับเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอวัยวะบริจาคจากผู้เสียชีวิตที่จะนำมาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่อวัยวะสำคัญนะครับอย่างเช่นหัวใจปอดตับไตล้มเหลวนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งนะครับผู้สนใจก็ที่จะบริจาคอวัยวะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีนะครับได้ที่App Store นะครับ Play Store นะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์1666หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์022564045-6หรือที่เว็บไซต์นะครับ www.organdonate.in.th นะครับ www.organdonate.in.th organdonate.in.th นะครับการบริจาคอวัยวะเนี่ยถือเป็นการสร้างประโยชน์แล้วก็ความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าเป็นการให้ชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยได้กลับคืนสู่สังคมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีได้ดูแลครอบครัวและคนที่รักนะครับรวมทั้งยังมีโอกาสได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าบริจาคอวัยวะเนี่ยสร้างกุศลให้ทั้งผู้ให้แล้วก็มีการสร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้รับนะครับ1ผู้ให้ช่วยได้8ชีวิตนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงหน้านะครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: หาถุงผ้าอยู่หรอ
3: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลิกก็ซักไม่ขาดง่าย
2: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
3: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
2: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
3: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
5: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะท่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซะบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงไง
4: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
5: ลดฝุ่นคุณช่วยแค่เช็คสภาพรถ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
6: สารคดีเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตอนการวางแผนปรับตัวก่อนการเป็นผู้สูงวัยในทุกมิติท่านผู้ฟังครับสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยจะมีประชากรกลุ่มคนสูงวัยมากกว่ากลุ่มคนในวัยอื่นแน่นอนว่าพอขาดคนรุ่นใหม่ๆก็มาแทนที่ผู้สูงวัยหลายคนก็จะขาดลูกหลานคอยดูแลดังนั้นกลุ่มคนที่กำลังจะเข้าสู่ในวัยนี้หรือกลุ่มคนที่กำลังจะเกษียณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้ด้านสุขภาพอนามัยควรออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจำรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอหากิจกรรมที่สร้างเสริมคุณค่าทำแต่ต้องคำนึงว่าจะต้องไม่หนักจนเกินไปและควรหมั่นตรวจสุขภาพร่างกายอยู่เสมออย่างน้อยปีละ1ครั้งมีการฝึกสมองฝึกจิตและสมาธิมองโลกในแง่ดีหรือพัฒนาอารมณ์ให้มีความสุขด้านการปรับตัวทางสังคมและจิตใจควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆและหาได้คำแนะนำลูกหลานตามความเหมาะสมด้านการออมต้องเริ่มปรับพฤติกรรมการออมเงินเพื่อสำรองเงินไว้ใช้จ่ายให้เพียงพอหลังเกษียณและต้องรีบทำเสียแต่เนิ่นๆด้านที่อยู่อาศัยเตรียมตัววางแผนจัดบ้านและสภาพแวดล้อมให้สะดวกปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุเมื่อสูงอายุจัดบ้านให้โล่งและอากาศถ่ายเทได้สะดวกอย่างไรก็ตามการวางแผนปรับตัวในทุกมิติดังที่ได้กล่าวมาแล้วไม่จำเป็นจะต้องเริ่มทำก่อนที่วันเกษียณจะมาถึงเพียงไม่กี่วันแต่คุณเริ่มปรับตัวและวางแผนเสียแต่วันนี้เพราะถ้ารอถึงวันนั้นอาจจะเหลือเวลาไม่เพียงพอหรือปรับตัวไม่ทันก็ได้นะครับ

รูปแบบของการหลอกลวงของมิจฉาชีพโดยผ่านช่องทางการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นกลยุทธ์การหลอกที่ใช้วิธีทางจิตวิทยาเข้าร่วมด้วยนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมาในรูปแบบของการส่งข้อความหรือ SMS อีเมลเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆนะคะที่จะทำให้การหลอกลวงผู้ใช้งานกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อลวงเอาข้อมูลต่างๆที่สำคัญค่ะตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะในช่วงที่ผ่านมาจากการร้องเรียนของประชาชนที่มีเพิ่มมากขึ้นนั้นยังพบว่ามีมิจฉาชีพสร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อในลักษณะการส่ง SMS ปลอมเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินและกดรับสิทธิ์จากลิงก์เพื่อขอสินเชื่อต่างๆรวมถึงมิจฉาชีพหลอกลงทุนโดยการอ้างจัดแคมเปญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้นซึ่งการกระทำลักษณะดังกล่าวนอกจากจะเป็นการซ้ำเติมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วยังเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งในฐานความผิดดังกล่าวเป็นความผิดต่อส่วนตัวผู้เสียหายจะต้องเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนในท้องที่เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรวมถึงเตรียมหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นหลักฐานการโอนเงินบันทึกการสนทนารายการเดินบัญชีธนาคารค่ะตำรวจเตือนภัยจึงขอแนะแนวทางการป้องกันการถูกหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันออนไลน์ SMS LINE Facebook ดังนี้นะคะเมื่อพบ SMS หรือลิงก์ผ่าน LINE Facebook ที่น่าสงสัยหรือหลอกลวงอย่าเพิ่งกดลิงก์เข้าไปควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อนและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ช่วยป้องกันเบอร์แปลกๆเช่น Who's Call หลีกเลี่ยงการกู้เงินหรือสินเชื่อที่ไม่น่าเชื่อถือควรตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้กู้และรายละเอียดการกู้ให้ดีเสียก่อนหรือเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อที่เป็นสถาบันทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลอื่นๆหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีข้อเสนอที่ฟังดูดีเกินกว่าจะเป็นไปได้หรือมีเงื่อนไขในลักษณะที่ได้ผลตอบแทนสูงง่ายไม่ซับซ้อนตั้งค่าคุณสมบัติความปลอดภัยหลายชั้นเปลี่ยนรหัสผ่านให้มีความซับซ้อนเพื่อให้เข้าถึงบัญชีได้ยากขึ้นและติดตามการอัปเดตข่าวสารกลโกงอยู่เสมอนะคะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อค่ะทั้งนี้สามารถแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วนหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเบอร์โทรและ SMS มิจฉาชีพกสทช.กดดอกจัน137 AIS สายด่วน1185 True 9777หรือ DTAC 1678และสายด่วนตำรวจไซเบอร์หมายเลข1441หรือหมายเลขโทรศัพท์0818663000ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: ที่รักจ๋า
2: เดี๋ยวพี่แขนนี่รอยอะไร
1: อ๋อเข้าไปเล่นกับน้องส้มเช้งแล้วก็น้องคุกกี้มาโดนขวนเอาอะ
2: ส้มเช้งไหนคุกกี้ไหนอีก
1: หมาแมวข้างบ้านเราไงตัวเองที่เอาข้าวไปเทให้มันกินประจำไง
3: โรคพิษสุนัขบ้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆเมื่อถูกงับเป็นรอยช้ำแม้ไม่มีเลือดออกถูกควรที่ผิวหนังไม่มีเลือดออกหรือเลือดออกซิบซิบถูกเกลียน้ำลายถูกผิวหนังที่มีแผลต้องล้างและรักษาบาดแผลพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนโดยด่วน
4: วันก่อนดูข่าวเห็นพ่อค้าแม่ค้าหลายรายพร้อมใจงดใช้โฟมและถุงพลาสติกนับว่าช่วงนี้ใครรักโลกรักสิ่งแวดล้อมอินเทรนด์จริง
5: ๆแหมที่ผ่านมาไม่ว่าจะพลาสติกในท้องปลาพยูนหรือว่าในท้องกวางก็เป็นกระแสที่ใครก็รับไม่ได้กับความมักง่ายที่ขาดจิตสำนึกขาดความรับผิดชอบนะ
4: ถูกต้องนะครับจิตสำนึกสำคัญที่สุด
5: รักโลกร่วมสร้างชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: เย็นนี้ที่ 92.5
6: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการเย็นดีที่ 92.5 ในช่วงนี้กันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับหัวใจของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายนะครับมีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดนะครับเพื่อไปเลี้ยงร่างกายประมาณ5ลิตรต่อนาทีแบ่งออกเป็น4ห้องนะครับมี2ห้องบนแล้วก็2ห้องล่างหัวใจห้องบนเนี่ยมีจุดกำเนิดไฟฟ้าหัวใจที่เรียกว่า SA node ซึ่งก็จะทำให้เกิดอาการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าขึ้นในหัวใจห้องบนแล้วก็ส่งกระแสไฟฟ้าเคลื่อนไปยัง AV node นะครับโดยผ่านเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจชนิดพิเศษนะครับแล้วก็แผ่ขยายกระแสไฟฟ้าไปทั่วหัวใจห้องล่างทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างสมบูรณ์ในขณะพักนะครับคนปกติจะมีอัตราการเต้นของหัวใจหรือที่เรียกว่าชีพจรนะครับประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาทีโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของไทยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าปัจจัยหลายประการทั้งปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับอย่างเช่นกรรมพันธุ์อายุเพศแล้วก็ปัจจัยที่ควบคุมได้อย่างเช่นการออกกำลังกายน้ำหนักเกินนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารดังนั้นนะครับผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการบริโภคอาหารนะครับแล้วก็การดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคอื่นๆแทรกซ้อนได้นะครับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับได้แก่การสูบบุหรี่มีความดันโลหิตสูงมีไขมันในเลือดสูงเป็นโรคเบาหวานมีภาวะโรคอ้วนหรือน้ำหนักตัวเกินปกติมีความเครียดไม่ออกกำลังกายสตรีหลังหมดประจำเดือนสตรีที่ทานยาคุมกำเนิดและก็การรับประทานอาหารเค็มจัดนะครับสัญญาณเตือนของโรคหัวใจเนี่ยได้แก่การที่มีอาการบาดเจ็บแน่นหน้าอกนะครับอย่างเช่นบีบเค้นหน้าอกเหมือนมีของหนักกดทับเจ็บหน้าอกร้าวไปกรามขากรรไกรคอแขนไหล่หลังนะครับเจ็บหน้าอกร่วมกับเหงื่อออกตัวเย็นสั่นนะครับตัวเย็นใจสั่นเจ็บหน้าอกนานกว่า20นาทีเป็นต้นนะครับเหนื่อยง่ายความสามารถในการออกกำลังกายลดลงเจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอกมีภาวะหัวใจล้มเหลวใจสั่นหัวใจเต้นผิดปกตินะครับผิดจังหวะแล้วก็เป็นลมหมดสตินะครับสำหรับการปรับพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับก็สามารถควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับโดยไม่ควรเกินร้อยละ30ของพลังงานทั้งหมดนะครับหรือว่าไม่เกินวันละ3ถึง4ช้อนโต๊ะนะครับของน้ำมันพืชที่ใช้ปรุงอาหารรวมถึงกะทิแล้วก็เนยด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมค่าความดันโลหิตแล้วก็น้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติการรักษาระดับน้ำหนักตัวให้เหมาะสมออกกำลังกายในระดับความหนักปานกลางจนถึงหนักนะครับทดสอบโดยการร้องเพลงได้แบบไม่ติดต่อกันแต่ยังสามารถพูดได้ปกติอย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ 40-50 นาทีต่อครั้งนะครับหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สุดท้ายนะครับงดสูบบุหรี่ด้วยนะครับคุณฟังครับมาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับยังคงพูดถึงเรื่องของผู้ติดยาเสพติดเราเรียกว่าผู้ติดยาเสพติดเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะครับทำไมผู้ติดยาเสพติดถึงเป็นผู้ป่วยนะครับเพราะว่าผู้ติดยาเสพติดเนี่ยจะมีภาวะสมองติดยานะครับคุณผู้ฟังเกิดแรงกระตุ้นจนนำพาไปสู่ความอยากยานะครับมีความจำเป็นต้องหายาเสพติดเพื่อนำมาเสพนะครับเมื่อเสพ ไปแล้วก็จะมีความสุขมีภาวะสมองติดยาแล้วก็มีระยะเวลาในการป่วยของแต่ละบุคคลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเสพติดแต่ละตัวด้วยนะครับแล้วก็ปริมาณการใช้รวมถึงปัจจัยแทรกซ้อนเนี่ยมากมายนะครับภาวะการติดยาเสพติดสามารถรักษาหายได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาครับคุณผู้ฟังแล้วก็ความเข้าใจของครอบครัวด้วยนะครับชุมชนด้วยนะครับปัญหาการกลับไปเสพติดซ้ำเนี่ยอาจจะเกิดจากผลกระทบทางด้านจิตใจนะครับครอบครัวขาดความอบอุ่นร่างกายและจิตใจไม่เข้มแข็งพอครับส่วนนโยบายผู้เสพคือผู้ป่วยรัฐเขาถือว่าผู้เสพทุกคนนะครับคุณผู้ฟังเป็นผู้ป่วยแล้วก็จะให้โอกาสในการที่จะบำบัดรักษานะครับรวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับการเสพยาเสพติดเนี่ยรัฐบาลได้มีการให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดทุกคนเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษานะครับในระบบสมัครใจนะครับโดยไม่ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายแล้วก็หากท่านพบผู้ใกล้ชิดนะครับใช้ยาเสพติดก็ขอให้ทำความเข้าใจแล้วก็แนะนำให้เข้ารับการรักษานะครับบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งนะครับตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพ.ส.ต.โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์รวมถึงโรงพยาบาลเฉพาะทางนะครับได้แก่โรงพยาบาลธัญรักษ์ทั้ง7แห่งนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตทั้ง16แห่งนะครับรูปแบบของการบำบัดรักษานะครับเขาจะเน้นนโยบายผู้เสพคือผู้ป่วยนะครับก็โน้มน้าวชักจูงใจให้ผู้เสพเนี่ยเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจโดยสถานพยาบาลในพื้นที่นะครับดำเนินการคัดกรองโดยใช้แบบคัดกรองผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อจำแนกผู้ป่วยนะครับยาเสพติดเป็นกลุ่มผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดนะครับแล้วก็ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูแล้วก็ส่งต่อตามสภาพการเสพติดนะครับภายใต้มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับผู้เสพยาเสพติดแล้วก็ญาติที่สนใจนะครับจะส่งบุตรหลานเข้ารับการรักษาก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วน1165

เป็นที่ทุกคนควรเริ่มหันมาดูแลใส่ใจนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าการกินอาหารครบ5หมู่นั้นนะครับเพียงพอแล้วแต่ว่ารสชาติของอาหารเนี่ยที่เรารับประทานเข้าไปนั้นส่วนใหญ่ก็มีรสหวานนะครับหากพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะครับการรับประทานน้ำตาลในปริมาณที่มากในระยะยาวเนี่ยก็ผลที่จะเกิดกับร่างกายนั่นก็คือเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนนะครับเพราะว่าหลังจากการทานน้ำตาลเนี่ยเป็นจำนวนมากเนี่ยกลไกของร่างกายก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันได้นะครับน้ำตาลที่มากเกินนะครับซึ่งอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้มีการสะสมของน้ำตาลมากนะครับแล้วก็กลายเป็นไขมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหัวใจโรคเบาหวานได้นะครับเกิดอาการอ่อนเพลียนะครับเนื่องจากว่าการทานน้ำตาลเป็นปริมาณมากส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดและฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลให้เวลาที่รับประทานของหวานเข้าไปในช่วงแรกเนี่ยก็จะรู้สึกเรากระปี้กระเป๋าขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าความรู้สึกนี้จะสั้นมากเลยนะครับเพราะว่าหลังจากระดับน้ำตาลในลดลงแล้วนะครับก็ทำให้พลังงานในร่างกายในผันผวนครับก็ส่งผลให้เรารู้สึกอ่อนเพลียได้นะครับต่อมาคือมีการเกิดสิวขึ้นนะครับก็เป็นเพราะว่าการทานน้ำตาลในปริมาณสูงส่งผลให้หลั่งอินซูลินได้นะครับจากนั้นเนี่ยจะทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนถูกหลั่งออกมามากเกินไปนะครับทำให้ต่อมไขมันบนใบหน้าเนี่ยทำงานมากขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสิวนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือหน้าเหี่ยวด้วยนะครับน้ำตาลกับคอลลาเจนนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกกันนะครับคุณผู้ฟังสาเหตุเนี่ยเพราะว่าเมื่อเรารับประทานน้ำตาลมากเกินไปหลังจากที่มีน้ำตาลในเลือดสูงโมเลกุลของน้ำตาลจะเข้าไปจับกับคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในผิวของเรานะครับก็ส่งผลให้คอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินแข็งตัวทำให้ผิวของเราเนี่ยมีริ้วรอยได้นะครับเม็ดเลือดนะครับคุณฟังเม็ดเลือดขาวในร่างกายมีหน้าที่ในการทำลายเชื้อแบคทีเรียป้องกันร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเรารับน้ำตาลเข้าไปถึง100กรัมเนี่ยร่างกายต้องใช้เวลาถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ5ชั่วโมงเลยในการย่อยสลายน้ำตาลนะครับพอภูมิต้านทานในร่างกายต่ำก็ส่งผลให้เมื่อได้รับการติดเชื้อก็จะทำให้ป่วยง่ายนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเมื่อภูมิต้านทานต่ำเมื่อภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำก็มีการทำลายเชื้อแบคทีเรียในร่างกายลดลงนะครับส่งผลให้ป่วยง่ายขึ้นเมื่อได้รับเชื้อนะครับโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเมื่อภูมิต้านทานต่ำอย่างเช่นไข้หวัดท้องเสียโรคผิวหนังนะครับอย่างเช่นกรากเลื่อนนะครับเป็นต้นยิ่งบวกกับชีวิตประจำวันของเรานะครับในการใช้ชีวิตที่หนักการพักผ่อนน้อยเนี่ยก็มีความเครียดสะสมยิ่งส่งผลให้ภูมิต้านทานเนี่ยยิ่งถดถอยนะครับส่วนผักที่มีคุณสมบัติในการลดน้ำตาลนะครับคุณผู้ฟังอย่างตำลึงผักชีมะเขือพวงมะระจีนมะระขี้นกมะรุมหอมใหญ่ใบหญ้านางผักบุ้งไทยสะระแหน่โหระพากระเพราชะพลูส่วนสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการลดน้ำตาลก็คือกระเทียมขมิ้นเจียวกู้หลานเตยหอมบอระเพ็ดขิงตะไคร้ผักและสมุนไพรที่ยกตัวอย่างมานี้นะครับมีคุณสมบัติสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะนำไปประกอบอาหารในมื้อหลักด้วยนะครับหรือว่าอาจจะใช้น้ำสกัดเย็นนะครับจากน้ำผักผลไม้ต่างๆก็มีวิตามินสูงได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับคุณผู้ฟังเราควรที่จะหันมาใส่ใจในการลดการบริโภคน้ำตาลนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงโรคอ้วนนะครับตัดวงจรการเกิดโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงโดยปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมต่อวันของแต่ละช่วงอายุเนี่ยจากคำแนะนำของกองโภชนาการกรมอนามัยก็คือในเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปควรบริโภคน้ำตาลไม่เกินนะครับ16กรัมต่อวันหรือว่าเทียบได้กับน้ำตาล4ช้อนชาวัยรุ่นหญิงชายนะครับอายุ14ถึง25ปีควรบริโภคน้ำตาลไม่เกิน24กรัมต่อวันนะครับหรือว่าเทียบได้กับน้ำตาล6ช้อนชาส่วนหญิงชายที่ใช้พลังงานมากควรบริโภคน้ำตาลไม่เกิน32กรัมต่อวันหรือเทียบได้กับน้ำตาลเนี่ยไม่ควรเกิน8ช้อนชานะครับหรือว่าอีกทางหนึ่ง
นะครับอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนำมาใช้ควบคุมการบริโภคน้ำตาลก็คือการเปลี่ยนมา

0: าจจะใช้น้ำตาลซองนะครับในการชงชากาแฟนะครับอาจจะลดลงนะครับอาจใช้ขนาดบรรจุเล็กๆนะครับอย่างเช่น1ซองเนี่ยก็ใช้ในปริมาณ4กรัมเป็นต้นก็จะสามารถลดหรือว่าควบคุมในการที่เราจะบริโภคน้ำตาลจากการที่เราดื่มเครื่องดื่มอย่างชาแล้วก็กาแฟด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ในวันนี้นะครับที่เรานำสาระดีๆมาฝากกันนะครับหมดเวลาลงแล้วสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะครับก็พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ18 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกานะครับทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5

โรคเกาต์โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่เกิดจากภาวะที่ร่างกายมีกรดยูริกสูงมากในเลือดสะสมมาเป็นระยะเวลานานจนกรดยูริกนั้นตกตะกอนอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายอาจใช้เวลานานถึง10ปีกว่าจะแสดงอาการข้ออักเสบปวดแดงร้อนที่ข้อถ้ากรดยูริกสะสมตามผิวหนังจะทำให้ปุ่มนูนขึ้นตามผิวหนังแต่ถ้ากรดยูริกไปตกตะกอนที่ไตจะทำให้เกิดนิ่วในไตและไตเสื่อมได้ในที่สุดกรดยูริกเกิดจากร่างกายสร้างขึ้นเองประมาณ 80% และอีก 20% ที่เหลือเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนสูงมากจนเกินไปซึ่งสารพิวรีนจะพบในสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์พืชผักบางชนิดและอาหารทะเลบางอย่างโดยปกติร่างกายสามารถขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้แต่บางคนร่างกายไม่สามารถขับกรดยูริกออกได้หมดทำให้มีกรดยูริกสะสมอยู่ตามร่างกายโดยเฉพาะบริเวณข้อและกระดูกผนังหลอดเลือดและไตซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการเกิดโรคเกาต์อาการของโรคเกาต์ในระยะแรกจะมีอาการปวดแดงร้อนเฉียบพลัน24ชั่วโมงแรกจะปวดมากที่สุดจะไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าอยู่ดีๆก็ปวดขึ้นมาเลยโดยเฉพาะที่นิ้วโป้งเท้าและตรงข้อเท้าเข่าหลังจาก24ชั่วโมงผ่านไปอาการจะเริ่มดีขึ้นและจะหายสนิทภายใน 5-7 วันในระยะแรกจะมีอาการอักเสบแค่บริเวณเดียวหากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องจะทำให้โรคค่อยๆลามไปจุดอื่นๆมีอาการจะปวดบวมนานขึ้นและรุนแรงขึ้นปัจจัยที่ทำให้เป็นโรคเกาต์ผู้ที่มีกรดยูริกสูงเป็นระยะเวลานานโดยไม่รู้ตัวหรือมีกรรมพันธุ์เป็นโรคนี้บวกกับมีพฤติกรรมชอบกินอาหารที่มีสารพิวรีนสูงเป็นประจำซึ่งสารพิวรีนเป็นสารตั้งต้นที่ก่อให้เกิดกรดยูริกโดยเฉพาะแอลกอฮอล์เป็นตัวสำคัญที่ทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงขึ้นคนที่เป็นโรคอ้วนน้ำหนักเกินมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้การรักษาโรคเกาต์ในระยะแรกในระยะแรกที่มีอาการเฉียบพลันคือปวดบวมแดงร้อนจะใช้ยาแก้ปวดเพื่อลดอาการดูแลตัวเองและป้องกันไม่ให้เกิดอาการซ้ำอีกโดยการงดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทานอาหารที่มีพิวรีนให้น้อยลงการดื่มน้ำเยอะๆสามารถช่วยขับกรดยูริกออกมาทางปัสสาวะได้หรือการดื่มนมสดเพื่อช่วยลดกรดยูริกได้เหมือนกันแต่ถ้ากินยาแก้ปวดและดูแลตัวเองแล้วยังมีอาการกำเริบบ่อยกว่า 2-3 ครั้งต่อปีจะต้องใช้ยาลดกรดยูริกการรักษาโรคเกาต์แบบไม่ใช้ยาโดยการควบคุมอาหารสามารถช่วยลดอาการปวดได้แต่การควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการรักษาโรคเกาต์ให้หายขาดได้ถ้ามีอาการปวดห้ามบีบนวดเด็ดขาดเพราะการบีบนวดจะทำให้กรดยูริกวิ่งเข้ามาในท่อเยอะมากขึ้นทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นแต่ควรจะพักการใช้งานของท่อให้นอนพักและประคบเย็นเท่านั้นก็เพียงพอโดยใช้น้ำแข็งประคบเมื่อมีอาการปวดตามข้อเพื่อลดอาการปวดและถ้าปวดที่เท้าให้ยกเท้าสูงเพื่อช่วยลดอาการบวมโรคเกาต์สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการกินยาเพื่อควบคุมระดับกรดยูริกไม่ให้สูงแต่ผู้ป่วยต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 5-10 ปีเป็นอย่างน้อยและปรับพฤติกรรมการกินแต่ถ้าหายขาดแล้วแต่ยังมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเหมือนเดิมก็จะกลับไปเป็นอีกได้ช่วงที่ข้ออักเสบปวดบวมไม่ควรออกกำลังกายควรพักผ่อนให้เพียงพอรักษาให้ดีขึ้นก่อนแล้วค่อยเริ่มออกกำลังกายทีละนิดออกกำลังกายทั่วไปที่ไม่เน้นหนักไปที่ข้อมากจนเกินไปเพราะข้อที่อักเสบบ่อยๆจะทำให้ข้อเสื่อมได้ช่วงปกติให้ออกกำลังกายธรรมดาตามวัยโรคเกาต์สามารถพบได้ตั้งแต่เด็กแต่ส่วนใหญ่จะพบในเพศชายอายุ 30-40 ปีขึ้นไปโรคเกาต์จะต้องใช้เวลาในการสะสมกรดยูริกนานเป็น10ปีกว่าจะแสดงอาการและสาเหตุที่ผู้ชายเป็นโรคเกาต์มากกว่าผู้หญิงถึง10เท่าเพราะผู้ชายดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผู้หญิงผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่เป็นโรคเกาต์จนกว่าประจำเดือนจะหมดสำหรับผู้หญิงจะต่างกับผู้ชายผู้หญิงจะเป็นโรคเกาต์ในวัยหมดประจำเดือนไปแล้วเพราะช่วงที่มีประจำเดือนอยู่นั้นจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งจะช่วยขับกรดยูริกออกจากร่างกายดังนั้นผู้หญิงก่อนวัยหมดประจำเดือนจะไม่เป็นโรคเกาต์
แต่พอหลังประจำเดือนหมดไปประมาณ 5-10 ปีก็จะเริ่มมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้ได้ควรรีบปรึกษาแพทย์และใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ดีงดเว้นแอลกอฮอล์ไปก่อนตรวจสุขภาพทุกปีเพื่อดูค่ายูริกว่าสามารถควบคุมได้หรือไม่เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคเกาต์อันตรายของโรคเกาต์ไม่ถึงกับเป็นอัมพาตแต่เปรียบเสมือนเป็นอัมพาตเพราะปวดข้อมากตลอดเวลาต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเดินไม่ได้เดินไม่ไหวในบางรายอาจจะเป็นอาการไตวายด้วยเพราะมีการสะสมของกรดยูริกที่ไตหรือการที่ผู้ป่วยปวดข้อมากๆแล้วซื้อยาแก้ปวดมาทานเองการทานยาแก้ปวดนานๆในการรักษาการปวดข้อโดยไม่ขจัดต้นตอของโรคก็จะทำให้ไตวายได้เนื่องจากกรดยูริกจะได้จากการเผาผลาญสารพิวรีนดังนั้นการรักษาโรคเกาต์จึงต้องควบคุมสารพิวรีนในอาหารอาหารที่มีปริมาณพิวรีนสูงควรหลีกเลี่ยงได้แก่เครื่องในสัตว์ทุกชนิดเนื้อสัตว์ปีกไข่ปลากระดูกปลาไส้ตันปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลปลาอินทรีกุ้งหอยถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองผักยอดอ่อนบางประเภทเช่นกระถิ่นกระเอมสะเดายอดมะพร้าวอ่อนน้ำต้มกระดูกน้ำสกัดเนื้อสุกรเห็ดกะปิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำผลไม้ที่มีรสหวานอาหารที่มีปริมาณพิวรีนปานกลางรับประทานได้บ้างเช่นข้าวโอ๊ตเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อวัวปลากระพงแดงปลาหมึกปูถั่วลิสงถั่วลันเตาหน่อไม้ใบขี้เหล็กสตอผักโขมดอกกระหล่ำปลาน้ำจืดยกเว้นกระดูกอาหารที่มีพิวรีนน้อยหรือไม่มีเลยรับประทานได้ได้แก่นมผลิตภัณฑ์จากนมไข่ธัญพืชต่างๆผักต่างๆผลไม้ต่างๆไขมันผลไม้เปลือกแข็งทุกชนิดวุ้นขาวขนมปังไม่เกิน2แผ่นต่อมื้ออาหารเนยเหลวเนยแข็ง

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับนางกาตรินเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฝ่ายไทยได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับในไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกโดยเสนอแนวคิดความมั่นคงทางอาหารเพื่อผลักดันข้าวและเนื้อสัตว์ไทยขยายตลาดในสิงคโปร์
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้พบกับนางสาวเกรซฟูไหเหียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์การค้าโลกที่มีความผันผวนจากเหตุปัจจัยต่างๆและเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือจากการซื้อขายทั่วไปไปสู่แนวคิดความมั่นคงทางอาหารในช่วงวิกฤตที่มีความเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องปริมาณสินค้าและเสถียรภาพด้านราคาโดยผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นสำคัญและพร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าบริโภคอื่นอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์และสินค้าเกษตรสำคัญพร้อมกันนี้ไทยยังได้ผลักดันที่จะให้มีการประชุมเพื่อหารือประเด็นด้านการค้าไทยและสิงคโปร์ภายในปีนี้จากเดิมที่มีการกำหนดประชุมในปีหน้าเพื่อติดตามและเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกันให้ได้ทันต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโอกาสนี้สิงคโปร์ได้ชวนไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือพหุภาคี Future of Investment and Trade Partnership ที่มีสมาชิกแล้ว16ประเทศเพื่อเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าดิจิทัลและนวัตกรรมพร้อมเชิญชวนให้ไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมนี้ที่นิวซีแลนด์โดยไทยได้ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อความร่วมมือดังกล่าวและอยู่ระหว่างกระบวนการภายในประเทศก่อนตัดสินใจเข้าร่วมอย่างเป็นทางการปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40 ซึ่งภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
3: ไทยช่วยไทย plus เราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60 40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
1: ขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40โดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดขอนแก่นช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 500,000 บาทและยังเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นและที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นพบว่าผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50พร้อมนำสินค้าชุมชนสินค้า SMEs และผลไม้มาวางจำหน่ายอาทิทุเรียนจากจังหวัดระยองและจันทบุรีมะม่วงมหาชนกและฝรั่งกิมจูเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรทั้งนี้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านที่ว่าการอำเภอทั้ง26แห่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งดำเนินการไปแล้ว3ครั้งมียอดซื้อขายรวมประมาณ 2,310,000 บาทและช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า 521,000 บาทโดยมียอดจำหน่ายสินค้าชุมชนและ SMEs กว่า 1,600,000 บาทขณะที่การจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงปัจจุบันมีรถที่เข้าร่วมโครงการกว่า 3,800 คันครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายตามเงื่อนไขจะเข้ารับคูปองน้ำมันสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์การรถไฟแห่งประเทศไทยนำร่องสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นต้นแบบประหยัดพลังงานพร้อมมอบสิทธิ์จอดรถฟรีสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศซึ่งเปิดบริการจอดรถฟรีที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้ทั้งนี้ยังกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาปัญหามลภาวะได้กรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดผู้ใช้รถใช้ถนนที่หยุดรถคร่อมรางรถไฟขณะเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางหลังพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นต่อระบบขนส่งและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมสำหรับจำนวนความผิดหรือข้อหาที่เข้าข่ายตามกฎหมายยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนในขณะนี้เนื่องจากต้องพิจารณาเป็นรายกรณีคล้ายกับกฎหมายจราจรทางบกโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาความผิดกับรถโดยสารประจำทางนั้นก็จะต้องดูองค์ประกอบตามกฎหมายอาญาซึ่งต้องพิจารณาตามข้อกฎหมายต่อไปนอกจากนี้กรณีที่อาจมีรถบางคันไม่ได้มีเจตนาฝ่าฝืนแต่เกิดการจอดคร่อมรางโดยไม่ตั้งใจนายรักษิตระบุว่าต้องพิจารณาตามพฤติการเป็นรายกรณีว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรและผู้ขับขี่สามารถหลีกเลี่ยงหรือเคลื่อนย้ายรถออกจากรางได้หรือไม่ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาความผิดด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดเสี่ยงและจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบรรยากาศการเดินทางสัญจรบริเวณถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทางและรถยนต์หลายคันทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะจุดที่มีการตีเส้นเตือนและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นเพื่อป้องกันรถบางคันไม่ให้ฝ่าฝืนขับข้ามทางรถไฟในจังหวะที่ไม้กั้นกำลังลดระดับลงทั้งนี้จุดเกิดเหตุถนนตัดทางรถไฟแยกมักกะสันพบว่ามีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนรถยนต์มักติดสะสมจนท้ายแถวขยับไม่ได้ทำให้มีรถบางคันจอดคร่อมทับบนรางรถไฟซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทาสีเส้นเตือนให้เห็นชัดเจนขึ้นรวมทั้งการซ่อมแซมฟุตบาทพื้นที่ที่ยกระดับขนาบข้างถนนที่ได้รับความเสียหายกรมธุรกิจพลังงานยืนยันเอาผิดโรงกลั่นน้ำมันที่แจ้งข้อมูลในใบขนส่งน้ำมันเท็จพร้อมเสนอ DSI ขยายผลเอาผิดการกักตุนน้ำมัน
5: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงกรณีการตรวจสอบโครงการน้ำมันโดยยืนยันว่ากรมธุรกิจพลังงานดำเนินการขั้นตอนเด็ดขาดกรณีพบใบกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ถูกต้องเพื่อป้องกันการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงสืบเนื่องจากมีการตรวจพบความผิดปกติในคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน6แห่งโดยพบการระบุข้อมูลในใบกำกับการขนส่งไม่ครบถ้วนรวม166ฉบับซึ่งถือเป็นการทำผิดตามพรบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543กรมธุรกิจพลังงานจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ค้าทั้ง6แห่งทันที อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานย้ำว่าข้อมูลที่บิดเบือนในใบกำกับการขนส่งถือเป็นหลักฐานสำคัญซึ่งอาจเชื่อมโยงไปถึงขบวนการกักตุนน้ำมันโดยขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับไปสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมกำชับผู้ค้าน้ำมันทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเตรียมขยายผลปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าขายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของไทยอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมการอบรมระยะเวลา2วันวันนี้และวันพรุ่งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยการอบรมจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมถึงการร่วมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใสในการเลือกตั้ง
8: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตั้งก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
7: ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงนอกจากนี้ได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะเป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียว ทางนี้ได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 นถึง 17:00 นชนัญชิดาสันทองรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูสิบเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉิน
11: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองโกกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4วันโดยมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอมีกำหนดการพบกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีในวันเสาร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงประเด็นทางการค้าประเด็นด้านพลังงานและความร่วมมือด้านกลาโหมการเยือนดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างจีนและสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุแก๊สระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเขตฉินหยวนมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนเมื่อเวลา 19:29 ของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า340นายยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาคนงานเหมืองประมาณ9รายที่ยังคงสูญหายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเหมืองถ่านหินแห่งนี้แล้วด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไปเป็นรายงานอากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทาน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรและเวลา 18:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะไดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
14: คืนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
16: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
14: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
15: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
14: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
14: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้พบกับผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับก็วันนี้วันเสาร์นะที่23พฤษภาคม2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นและก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมิทักษ์และอัครเดชคำพิระนะครับเมื่อวานนี้ทางวิทยุก็โอเคปกตินะครับแต่ว่าทางเพจขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็วันนี้กลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับมาทักทายกันได้นะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของกีฬาที่มาเลเซียไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันและตะกร้อนะครับนะฮะก็สนุกครับนะสนุกกำลังแข่งขันกันอยู่นะแล้วก็เรื่องของตะกร้อไทยชิงกับมาเลเซียประเภททีมชุดนะครับกำลังมันเดี๋ยวจะได้เล่าเรื่องของรายละเอียดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแล้ววันนี้ก็ทักทายคุณฟังที่เข้ามาทักทายกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทางเพจแล้วก็ทาง FM 92.5 MHz นะครับขอบคุณคุณฟังด้วยนะที่เข้ามาทักทายกันเดี๋ยวไปติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับมาเลเซียนะฮะที่มาเลเซียก็ปรากฏว่า

11 12และ21ต่อ12นะครับเมเนี่ยนะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเฉินยูเฟยนะแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์1สมัยส่วนเมนี่เขาเคยเป็นแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์2สมัยนะปี2018และ2019นะครับแล้วก็เฉินยูเฟยเนี่ยเป็นแชมป์ปี2020มือ4ของโลกนะครับจากจีนวันที่24พฤษภาคมนะซึ่งเฉินยูเฟยชนะฮินะอาเคชิบา2ต่อ0เกมนะครับ21 14และ21ต่อ11นะครับของเราอีกคนหนึ่งอีคิวพานิชพลธีรรัตน์สกุลในประเภทชายเดี่ยวมือ28ของโลกนะครับเจอศึกหนักเจอกับคริสโตโปป๊อปมือ3ของรายการมือ4ของโลกจากฝรั่งเศสแต่ว่าอีคิวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป21ต่อ13และ21ต่อ13นะครับก็ทางด้านของพานิชพลธีรรัตน์สกุลผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับหลีชิเฟงนะครับมือ7ของโลกจากจีนนะครับซึ่งเป็นการเข้าชิงแบดมินตันระดับซุปเปอร์500รายการที่2ของ EQ แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเคยได้รองแชมป์รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลีชิเฟงเอาชนะฮูชิอานนะครับ2ต่อ0เกมเพื่อร่วมชาติจากจีนนะครับ21 17และ21ต่อ16นะครับคู่ผสมโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อทรัพย์สรีแต้รัตนชัยคู่มือ20ของโลกนะครับเจอกับคู่ของเกาซินวาและก็เฉินฟางฮุยนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของคู่ของไทยนะโอโม่กับปอป้อชนะไปนะ1 2ต่อ1เกม15 21 21 15และ21 17ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ นะครับจะชิงกับใครไม่แน่ใจจบไปหรือยังนะคู่ของเดนมาร์กก็คือเมทธิสคริสเตนเซนกับอเล็กซานเดอร์โบเจที่เจอกับกาวฟังเกียหรือว่าหัวยาซินเนี่ยนะครับก็รอลุ้นกันว่าจะเชิญชิงกับใครนะครับส่วนเซปัตตะกร้อนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับในประเภททีมชุดนะฮะไทยกับมาเลเซียตอนนี้ในเซตที่1เกมที่1ครับไทยเจอกับมาเลเซียนะครับแล้วก็มาเลเซียก็ขึ้นแท่นไปก่อนนะฮะ14ต่อ7นะในทีม A ของเราในทีม A เนี่ยมีตัวชงมัคครินพันมกรนะครับเสิร์ฟก็คือพรเทพถิ่นบางบนแล้วก็ตัวธรรมจิรศักดิ์ผักจิรศักดิ์ฟักบัวเงินนะครับตัวทำนะตัวฟาดนะครับตอนนี้เขานำอยู่14ต่อเท่าไหร่คุณผู้ฟังโอ้โหต่อ7เหรอโอ้โหค่อนข้างเยอะนะฮะเขาเป็นเซตพอยต์14ต่อ8นะเขาเซตพอยต์นะครับครั้งที่2นะครับนะเขาจะได้เสิร์ฟนะครับก็แข่งกัน3ทีมนะทีม A ทีม B ทีม C ตอนนี้ทีม A ในเซตที่1มาเลเซียได้เสิร์ฟนะชุดสีน้ำเงินไทยมาเลเซียชุดดำนะไทยชุดสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมาเลเซียจะได้เสิร์ฟโอ้เขาเซตพอยต์ถึง7เซตพอยต์อ่ะไทยเปิดได้มัคครินชงให้กับจิรศักดิ์ขึ้นฟ้าลูกนี้มาเลเซียยังไม่ปิดครับนะปิดเซตยังไม่ได้ไทยรับลูกเสิร์ฟแล้วฟ้าลงไปครับไล่มา9ต่อ14ห่างๆๆเดี๋ยวรายงานเซตนี้ก่อนนะครับส่วนฟุตบอลวันนี้ที่ปัตตานีBLD CL 5ลีก2นะครับหาทีมหนึ่งขึ้นไทยลีกนะครับปัตตานีกับหนองบัวนัดแรกหนองบัวเล่นในบ้านชนะปัตตานี 2-1 นะตอนนี้เนี่ยแข่งในครึ่งหลังปัตตานียังเสมอกับหนองบัวพิชยา FC อยู่1ประตูต่อ1ยิงนำไปก่อนด้วยนะครับจากมาลอนนะมาลอนยิงให้ปัตตานีนำมาลอนซินวานะครับแต่ปรากฏว่าทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกนะ45บวก5นะครับทางด้านของหนองบัวพิชยา FC ตีเสมอได้นะโอ้โหปัตตานียันไม่อยู่ถ้านำ 1-0 ในครึ่งแรกอ่ะครึ่งหลังก็สบายหน่อยแต่ปรากฏว่าทางด้านของหนองบัวตีเสมอในครึ่งแรกนะครับก่อนหมดเวลานะโอ้โห 1-1 แล้วครับตอนนี้ลุ้นต่อในครึ่งหลังนะครับลุ้นต่อในครึ่งหลังเป็นอย่างไรกันบ้างนะที่เรนโบว์สเตเดียมเต็มสนามครับปัตตานีในชุดสีเหลืองส่วนหนองบัวพิชยาในชุดสีชมพูนะครับก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะสกอร์ยัง1ประตูต่อ1ต้องปัตตานีต้องชนะก่อนนะครับแล้วก็ไปดูสกอร์กันอะไรกันนะเขาว่ากันต่อแต่ว่าตอนนี้ยังเสมอกันอยู่นะครับใครเป็นแฟนปัตตานีลุ้นกันยาวๆลุ้นกันยาวๆนะครับปัตตานีนะฮะก็ตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับกองเชียร์เต็มสนามนะครับกองเชียร์เต็มสนามที่ปัตตานีนะครับส่วนตะกร้อในเซตที่1นะฮะเป็นการขอเวลานอกกันอยู่นะมาเลเซียขึ้นนำ14-9นะครับนะ14-9เกมแค่15นะคุณผู้ฟังนะครับเซตละ15แต้มนะกติกาการเสิร์ฟเรื่องของชาเลนจ์อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ตะกร้อดูสนุกขึ้นนะครับมีเรื่องของกติกามากมายนะครับก็ไปทำความเข้าใจกันนะครับมีการชาลงชาเลนจ์กันนะครับลูกไม่ว่าจะชาเลนจ์โอเวอร์ชาเลนจ์เน็ตชาเลนจ์เสิร์ฟนะมีครบหมดเลยนะครับก็ร่วมเชียร์กันถามว่าคู่ของไทยกับมาเลเซียถ่ายทอดสดทางไหนนะครับชมได้ทางสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดหรือว่าทาง YouTube ของสมาคมกีฬาตะกร้อนะครับเอาละไปดู
เซตนี้กันนะครับทางด้านของไทย

0: จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับพรเทพจะเป็นเสิร์ฟแล้วมาเลเซียเขาจะรับมาเลเซียเขาเก่งลูกซันแบ็กด้วยนะเสิร์ฟนะพรเทพเสิร์ฟลูกนี้ปันยอดลูกนี้แม่ไม่เข้าครับโอ้ไม่ข้ามโอ้โหจะปันยอดนะแม่แล้วไม่ข้ามครับมาเลเซียได้แต้มไปและชนะไปก่อนในเซตที่1ในทีมกอ15-9ครับ15-9นะเดี๋ยวลุ้นกันต่อเอาเซตนี้ขึ้นมาก่อนนะนะฮะเอาเซตนี้ขึ้นมาก่อนนะทางด้านของปัตตานีอ่ะไม่นั้นแย่เลยอ่ะนะไม่นั้นแย่เลยนะครับก็นี่คือเรื่องของฟุตบอลนะนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันจากฟุตบอลนะตะกร้อฟุตบอลปัตตานีตะกร้อชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็แบดมินตันที่มาเลเซียนะครับแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์นะฮะเราไปกลับมาที่จังหวัดพิจิตรนะฮะกับการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3นะครับแข่งขันกัน22-23พฤษภาคมที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขมึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนางสาวธนิยาในพินิจนะครับร่วมกับพลเอกเดชาเหงประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียสหพันธ์ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและโกน่ารวยราชการจังหวัดร่วมในพิธีแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาดันฝนตกหนักด้วยนะตั้งแต่20 นาฬิกาถึง22 นาฬิกานะตึกตกหนักก็ทำให้ช่วงเช้านะก็ไปต้องไปทางทีมงานนะทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะครับร่วมกันนะครับในการที่โอ้โหเต็นท์เกือบ20 หลังล้มระเนระนาดนะก็ก่อนที่จะแข่งขันกันก็ระดมเจ้าหน้าที่มาเคลียร์พื้นที่จนสามารถจัดการแข่งขันได้ในวันนี้นะครับเมื่อวานฝนตกหนักช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็วันนี้ก็แข่งขันได้ตามในเวลา9 นาฬิกานะครับซึ่งการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่3นะที่สนามสราญจิตมงคลสุขนะครับวันนี้ในช่วงเช้าก็ได้รับเกียรติจากคุณธนิตภูมิถาวรนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็ทางด้านของท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรแล้วก็นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพประทับช้างร่วมชมการแข่งขันและร่วมมอบรางวัลให้กับนักกีฬานะฮะผลการแข่งขันนี่ต้องบอกว่านอนมาเลยนะทางด้านของเอฮะโกเมศประเสริฐขออภัยนะโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะฮะโชว์ฟอร์มสมราคา2เหรียญทอง4เกมส์ครั้งที่33นะจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับที่2เป็นโอมนะครับพุทธภูมินาคแป้นนะนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์เจ้าของเหรียญเงินกีฬา4เกมส์ที่ผ่านมาด้วยนะครับจากทีม CSK Tooling ปทุมธานีนะครับแล้วก็นพพลคล้ายมณีหารจากทางด้านของคลายเมนิการทางด้านของเคแมนีหารทีมนะครับได้อันดับที่3แล้วก็พุทธภูมินาคแป้นก็ยังได้รางวัลแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีด้วยนะครับประชาชนหญิงเนี่ยแชมป์ที่1เนี่ยเป็นของฟ้าครับทางด้านของชุติการกิจวานิชเสถียรนักปั่นทีมชาติไทยจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะนะครับแล้วก็ที่2เป็นหฤทัยใจสว่างนะครับจากทีมชาติไทยเหมือนกันนะจากฟิชแมนเฟนพระราม3ก็ชุดเอเชียนเกมนะครับแล้วก็หฤทัยใจสว่างก็ยังได้รางวัลรุ่นอายุไม่เกิน23ปีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยชิงถ้วยพระราชทานนะครับประจำปี2569สนามที่1ด้วยนะครับในวันที่24พฤษภาคมพรุ่งนี้ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขบึงสีไฟนะฮะไปร่วมกันร่วมเชียร์นะครับนะสำหรับการแข่งขันจักรยานขาไทยนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับไปที่เว็บของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยไทยไซคลิง.co.th นะครับติดตามผลการแข่งขันได้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ไปกำลังใจกับน้องๆ นะครับในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยนะพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลยไปดูน้องๆหนูๆ นะฮะอนาคตทีมชาติไทยนะครับแม่นะครับใช้จักรยานเนี่ยนะขาไทยปั่นกันยังไงวิ่งกันยังไงนะไปพร้อมกับจักรยานและเข้าเส้นชัยได้นะรอดูกันนะครับพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทางเพจของ Thailand Cycling Association นะครับทาง Thailand Cycling Association แล้วก็ YouTube ไทยYouTube TCA Channel นะฮะตลอดการแข่งขันนะครับส่วนรายการต่อไปของสมาคมกีฬาจักรยานนะครับก็เป็นจักรยานลูกชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิจนะครับสนามที่3ที่เวโรโดมหัวหมาก29-31พฤษภาคมนะฮะก็สนใจเข้าแข่งขันก็ติดต่อได้ทางเว็บไซต์ของ thaicycling.or.th นะครับจากประเทศไทยย้อนไปนู่นนะไปที่การแข่งขันมิกเมชันอาร์ตชิงแชมป์เอเชีย2026ครับที่ทัชเช่นประเทศอุซเบกิสถานนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานักกีฬาของเราก็แพ้เกือบทั้งหมดเลยนะ นะจะบอกว่าเกือบทั้งหมดหรือน่าจะแพ้ทั้งหมดเลยนะฮะกฤษฎาคงศรีชาเนี่ยแพ้ไซอารีจากทาจิกิสถานในรุ่น60กิโลนะแล้วก็ในรุ่น8คนสุดท้ายในรอบ8คนสุดท้ายนะครับแล้วก็71กิโลนะครับศักดิ์สิทธิ์จันหอมชนะอินโดนีเซียรอบแรกนะรอบ8ก็ไปแพ้นะแพ้นาซาชีนะครับอุบัติเหตุนะครับเจ็บต้องถอนตัวหยุดการแข่งขันในรอบ8นะครับรุ่น85กิโลกรัมชายนะครับเคนเนตนาธันทองสงเนี่ยแพ้แชมป์เก่าจากคาซัคซักคีรีเนฟนะครับก็ทำให้เราตกรอบหมดเลยในการแข่งขันมิกเมชั่นอาร์ตนะครับก็เป็นสนามสุดท้ายนะครับที่ลุ้นโควต้าเอเชียนเกมนะครับก็ทำให้ถึงแม้ว่าไทยจะส่งชุดใหญ่มาร่วมแข่งขันนะฮะแต่ก็นักกีฬาของเรานี่โชคในการจับสลากนะฮะเจอของแข็งในรอบ2ทั้งนั้นเลยนะก็เป็นการแก้ไขปรับปรุงกันใหม่สำหรับนักกีฬาไทยนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งก็จะเป็นการแข่งขันเทควันโดวันสุดท้ายเป็นอย่างไรกันบ้างผมไม่แน่ใจไปดูผลเรื่องของเทควันโดหน่อยนะสำหรับของเราเนี่ยได้เหรียญเพิ่มเติมไหมนะครับในการแข่งขันเทควันโดนะครับที่ส่งนักกีฬาไปแข่งขันทั้งพุ่มเซ่แล้วก็เทควันโดเทควันโดประเภทต่อสู้นะครับเหลือใครเนี่ยที่เข้าไปถึงรอบสุดท้ายในวันนี้นะมีอยู่ทับทิงขออภัยนะอยู่ทับทิมแดงใช่ไหมนะอยู่จะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้ด้วยนะฮะอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงจะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้จะได้หรือเปล่าต้องรอเชียร์กันนะครับแล้วก็มีทางด้านของนัทกมลวาสนานะ57กิโลสัสิการทองจันทร์62กิโลนะอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงแล้วก็ธนภูมิเฟื่องน้อย68กิโลกรัมชายนะครับแล้วก็ธนทรแซ่โจนะครับรุ่น80กิโลกรัมนะครับซึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาของเรานี่ก็ชวดเหรียญชวดรางวัลแล้วก็ลุ้นในเรื่องของเอเชียนเกมด้วยนะครับอย่างในเมื่อวานนี้รุ่น87กิโลกรัมชายแจ็คกี้วูดี้เมเซอร์นะลูกครึ่งไทยอังกฤษก็ชนะทางด้านของซาอุดิอาระเบียในรอบแรกนะครับพอรอบ2ไปเจอกับทางด้านของรอบชิงเหรียญทองแดงนะไปเจอกับเฉินเฉียงซีจากไต้หวันก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับนะแพ้ไปอย่างน่าเสียดายโดนเตะหัวด้วยที่ผมดูอยู่นะครับนะก็ไม่ได้เหรียญ นะครับตกรอบไปแล้วก็รุ่น53กิโลกรัมนะครับหญิงเนี่ยปานบัวโมรมัดนะรอบแรกก็เจอกับเนปาล นะครับก็เอาชนะนะครับแล้วก็พอรอบ2ก็ไปเจอเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกจากอิหร่านนะครับแพ้0-2ยกเลยนะทางด้านของปานบัวมรมัดในแพ้ให้กับเหรียญทองแดงโอลิมปิกอย่างโมมิด้านะครับ0-2ยกนะจากอิหร่าน49กิโลรุ่นนี้นะครับแล้วก็67กิโลเนี่ยปิยะฉัตรฤทัยชาลิวันนะรอบแรกก็ไปเจอกับอิหร่านนะฮะก็แพ้2ยกเลยนะแพ้โมราดีเชล่าซาก้าจากอิหร่านนะครับแล้วก็รุ่น63กิโลกรัมเนี่ยสตางค์ครับธินกรลำเภารอบแรกได้เจ้าของเหรียญทองชิงแชมป์โลกจากจีนนะครับก็แพ้2ยกตกรอบแรกเหมือนกันนะครับคือแข่ง3วันเนี่ยของเราแข่งไปแล้ว10คนได้1เหรียญเงินจากพัทรกันพูนเกิด46กิโลกรัมนะครับแล้วก็ได้2โควต้าเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับก็คำคนนี้บอกไปแล้วนะครับเหลือ5คนจาก4รุ่นนะจะได้ใครนะในการลุ้นได้เหรียญรางวัลแล้วก็ได้ไปโควต้าเอเชียนเกมนะครับนี่คือเรื่องของเทควันโดนะครับเรื่องของฟุตบอลนะโค้กคัพนะโค้กคัพเป็นอย่างไรเนี่ยนะโค้กคัพวันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับมี2คู่โค้กคัพอายุ17ปีโซนภาคตะวันออกที่ชลบุรีนะครับก็คู่แรกเนี่ยเป็นการแข่งขันระหว่างพัทยายูไนเต็ดเจอกับระยอง FC นะครับก็ปรากฏว่าระยอง FC เอาชนะพัทยายูไนเต็ดไป4-2นะครับที่ดูอยู่ช่วงแรกๆเสมอกันอยู่2-2นะแล้วก็หลังจากนั้นระยอง FC ก็มาได้ประตูช่วงท้ายเกมนะครับชนะไปนะครับ4-2ไปชิงกับชลบุรี FC ครับชลบุรี FC เนี่ยโอ้โหเอาชนะบุรพายูไนเต็ด5-0นะครับโอ้โหก็ทำให้โปรแกรมฟุตบอลโค้กคัพ U17 ปีรอบชิงชนะเลิศนะก็จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างระยอง FC กับชลบุรี FC นะที่เทศบาลหนองปลือ17นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับทั้งระยอง FC แล้วก็ชลบุรี FC ก็จะเป็นตัวแทนของภูมิภาคนี้นะครับนะภูมิภาคตอนออกนะครับจะเป็นเข้าไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปนะครับรอลุ้นรอติดตามกันนะครับสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับก็ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่จะอุ่นเครื่องนะกับคูเวตในวันที่5มิถุนายนนะสัปดาห์หน้านู้นแล้วนะครับบัตรเข้าชมนะมีจำหน่ายแล้วนะครับ5มิถุนายน 19:30 น.สนามปทุมธานีสเตเดียมนะสนาม ธรรมศาสตร์รังสิตนั่นแหละครับก็ 19:30 นซื้อบัตรเข้าชมได้นะครับไทยกับคูเวตไปดูนักเตะของเรานะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเนี่ยเจเนอเรชันใหม่ผสมกับตัวเก่านี่นะครับก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันส่วนอีกนัดนึงก็เจอกับจีนนะครับนะวันที่9มิถุนายนที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับนะก็ได้ร่วมเชียร์นักกีฬาไทยกันนะครับใน2นัดนะครับที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันนะครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลวิงชัยวีเมนลีก1ฤดูกาล2026นะครับฟุตบอลลีกของไทยนะหรือว่าสมรภูมิดอกไม้เหล็กงดงามบนพื้นหญ้าแกล้งกว่าที่ตาเห็นแมตช์ที่10ครับแหมชื่อลีกสาวไทยนี่แหมชื่อยาวๆสวยๆเพราะๆแต่ว่าน้องแต่ละคนแข้งหนักเหลือเกินนะแข้งหนักในการเตะฟุตบอลนะครับโอ้โหยิงแต่ละทีเนี่ยโอ้โหหนักจริงๆ BGC บัณฑิตเอเชียนะครับชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 2-1 นะครับโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชชนะนครสวรรค์ FC 1-0 นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้24พฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นการแข่งระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต FC เจอกับ BRUบุรีราษฎร์อะคาเดมี่นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งกรุงเทพมหานครเจอกับฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีนะครับห้ามพลาดนะครับศึกสมรภูมิดอกไม้เหล็กนะครับสดทาง AIS Play นะครับในเซตที่2นะของคู่ทีมชุด A นะครับทางด้านของมาเลเซียนำไทยอยู่ 4-3 มีการขอเวลานอกกันยาวเลยนะครับนะก็มาเริ่มเสิร์ฟกันเล่นกันต่อนะฝั่งมาเลเซียจะได้เสิร์ฟนะครับนะนำอยู่4-3คือไทยแพ้ไม่ได้ในคู่ A นะครับถ้าแพ้ก็มาเลเซียก็จะนำ 1-0 เอาชนะในเซตนี้ได้ก่อนนะครับขณะเดียวกันนะครับปัตตานีกับหนองบัวยังเสมอกันอยู่ 1-0 นะปัตตานีกับหนองบัวยังเสมอกัน1-1 นะขออภัยแม่1-0ไม่ใช่สินะผมก็ว่าไปนู่นเลยนะก็ในการแข่งขันนะเพลย์ออฟนะใครจะได้ขึ้นชั้นสู่ไทยลีกนะครับปัตตานีนะครับหรือว่าหนองบัวนะครับตอนนี้1ประตูต่อ1อยู่นะมีสกอร์เพิ่มเติมยังลุ้นให้ปัตตานีขึ้นนำนะฮะยังไม่นำสักทีนะครับก็ดูไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับโอ้ปัตตานีนะก็ลุ้นอยู่นะปัตตานีลุ้นอยู่นะฮะสำหรับการแข่งฟุตบอลคู่นี้นะฮะปัตตานีกับหนองบัวพิชญา FC นะครับส่วนแต้มตอนนี้เป็นไงนะคือฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ได้แชมป์หมดแล้วอ่ะนะหลังจากที่ประกาศรายชื่อมานะฮะไทยได้เสิร์ฟแล้วลูกนี้โอ้โหพรเทพเสิร์ฟอัดใส่ตัวเสิร์ฟของมาเลย์ฮะแต้มเราไล่มา4-5นะก็เป็นเกมฟุตบอลที่เหมือนกับปิดเรียบร้อยแล้วอ่ะฝั่งเยอรมันก็ได้แชมป์ไปแล้วนะแต่ค่ำคืนนี้ฟุตบอลต่างประเทศก็ยังมีทางด้านของฟุตบอลถ้วยของเยอรมันนะบาเยิร์นจะเจอใครเนี่ยฟุตบอลเดฟเบโพคานนะบาเยิร์นเจอกับสตุตการ์ดนะบาเยิร์นมิวนิกเจอกับสตุตการ์ดทีมอันดับที่4ในศึกเดฟเบโพคานรอบชิงชนะเลิศนะครับก็1:00ค่ำคืนนี้นะบาเยิร์นก็เพิ่งคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันก็หวังปลดล็อกคว้าแชมป์รายการนี้6ปียังไม่ได้แชมป์นะถ้าได้แชมป์ก็ยังมากที่สุดของทีของลีกนะก็คือสมัยที่21ส่วนมาร์คขาวสตุตการ์ดนะครับก็ลุ้นแชมป์สมัยที่5แล้วก็ลุ้นป้องกันแชมป์2ปีติดต่อกันด้วยนะจะได้หรือไม่นะค่ำคืนนี้นะส่วนฟุตบอลลาลิก้าสเปนก็จะเป็นบาเลนเซียเจอกับบาร์ซ่านะครับบาเลนเซียก็หวังถ้วยพื้นที่ยุโรปอยู่ในประเภทยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์นะส่วนบาร์ซ่าก็แชมป์ไปแล้วนะครับนะค่ำคืนนี้นะฮะแล้วก็จะมีเกาโชซีเรียอาโบโลญญาเจออินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานก็คว้าแชมป์ไปแล้วนะครับลาซิโอเจอปีซ่านะครับแล้วก็มีเรอัลมาดริดเจออาตเลติกบิลเบาในลาลิก้าสเปนเซตาบิโกเจอเซบีย่าเรอัลเบติสเจอเลมันเต้นะครับนอกจากนั้นนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาบอกว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าประกาศลาอำลาทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเหลือสัญญาอีก1ปีนะครับแล้วก็ปิดฉากนะคว้าแชมป์มากมายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะประสบความสำเร็จสูงสุดในบริษัทฟุตบอลยุคใหม่นะครับหลายแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เตรียมประกาศนะตั้งชื่ออัศจรรย์แห่งใหม่นะอัศจรรย์เดิมนะครับแต่ฝั่งหลังประตูด้านทิศเหนือของสนามเอทิฮัดสเตเดียมนะครับตั้งชื่อว่าเดอะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าสแตนนะครับเพื่อยกย่องผลงานของกุนซือชาวสเปนนะหลังจากอันดาฤดูกาลนี้กับผลงานที่คว้าแชมป์ไปมากมายนะครับอำลาตำแหน่งแล้วนะครับไปที่ไหนยังไม่รู้นะนะฮะแล้วก็นัดสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คุมในการเจอกับแอสตันวิลล่านะครับในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งการตั้งชื่ออัศจรรย์ใหม่ของแมน แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจากเป็นชื่อของเดอเป๊ปกวาร์ดิโอล่าสแตนเนี่ยก็เป็นแนวคิดของชีคมานซูเจ้าของสโมสรทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็ต้องการเชิดชูเรื่องของอุนซือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าวัย55ปีนะที่ประสบความสำเร็จตลอด10ปีกลายเป็นผู้จัดการทีมที่คว้าแชมป์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ยังมีวางแผนในการสร้างรูปปั้นของกวาร์ดิโอล่าบริเวณทางเข้าอัศจรรย์ฝั่งดังกล่าวด้วยนะฮะเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งยุคสมัยที่ประสบความสำเร็จในช่วงหนึ่งของสโมสรนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็เจอกับแอสตันวิลล่าส่วนแมนยูบุกไปเยือนไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนจะฉลองในการเซ็นสัญญาไมเคิลควาริกนะฮะในการเป็นผู้จัดการทีมถาวรนะในการบุกไปเยือนไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนนัดสุดท้ายนะครับอาร์เซนอลฉลองแชมป์ไปแล้วนะครับแต่บุกไปเยือนคริสตันพาเลซนะครับนะคริสตันพาเลซก็จะมีนักกีฬาทั้งหมดนะครับไปยืนเรียงแถวนะทั้งสองฝั่งปรบมือต้อนรับแชมป์พรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลนะครับลิเวอร์พูลได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรียบร้อยนะเจอในบ้านเล่นในบ้านเจอกับเบนฟอร์ดนะนัดนี้ก็จะเป็นการอำลาของโมซาลาจะได้ลงสนามอำลาทีมหรือไม่นะอยู่กับทีม9ปีคว้าแชมป์เป็นตัวแบกเกมรุกของลิเวอร์พูลนะฮะรวมถึงแอนดี้โรบินสันด้วยที่จะอำลาทีมนะก็รอดูว่ามีปรากฏการณ์อะไรบ้างนะฮะในสนามของแอนฟิลด์ที่ลิเวอร์พูลเจอกับเบนฟอร์ดนะครับเชลซีเจอซันเดอร์แลนด์นะครับก็ในค่ำคืนนี้ส่วนสเปอร์นะครับเล่นในบ้านเจอกับเอเวอร์ตันก็ต้องการแต้มอย่างน้อยๆ1แต้มเพื่อจะอยู่รอดส่วนเวสต์แฮมเจอกับลีดต้องได้รับชัยชนะที่จะอยู่รอดนะครับไม่งั้นก็นะตกชั้นนะในส่วนของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับแล้วก็ฟุตบอลนัดเพย์ออฟเลื่อนชั้นรอบชิงชนะเลิศของฝั่งอังกฤษนะครับจากเดอะแชมเปี้ยนชิพขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกก็มีคู่หนึ่งครับเฮาซิตี้ต้อนรับการเยือนของไม่ใช่สิเจอกับมิดเดิลสโปรนะครับทีมอันดับที่6แล้วก็ทีมอันดับที่5เจอกันนะครับเฮาซิตี้กับมิดเดิลสโปรนะครับเรื่องของความเร็วโมโตโฟยูโรเปียนครับนะฮะชิงชัยเชียร์น้องอุ้มนพรุตพงษ์บุญประเวศนักบิดจาก Honda Racing Thailand นะครับภายใต้สังกัด Honda Asia Dream Racing Junior นะหลังจากที่รอบฝึกซ้อมทำความได้ดีนะที่สนามเซอร์กิตเดบาร์เซโลน่านะครับค่ำคืนนี้จะแข่งขันนะครับในรอบวันเสาร์รอบคัดเลือกแล้วก็รอบชิงในวันอาทิตย์นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางการสหรัฐระบุการที่สหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีระรัศกุลผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันแผนธุรกิจภาพภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐะศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ประสานงานในส่วนภูมิภาคจึงได้แจ้งไปยังจังหวัดถึงอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยหน่วยงานต่างๆสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่31ธันวาคม2569สำหรับในห้วงเดือนมิถุนายน2569ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569โดยจะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสธผ้าระบายสีขาวและการประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานตามอาคารสถานที่ของจังหวัดในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ระหว่างวันที่1-15มิถุนายน2569รวมทั้งจัดตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพจ Facebook HRH Princess สิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเดอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา เมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรมและเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมลักษณะของเครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์เป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อใบโอ๊กและลอเรลไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญเกียรติยศและปิตุภูมิและวันที่สถาปนาลำดับชั้นและเครื่องยศอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์แบ่งเป็น5ชั้นดังต่อไปนี้1เชอวาลิเยชั้นอัศวินประดับดวงตราโดยไม่มีแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย 2. ออฟิซิเยชั้นเจ้าพนักงานประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย 3. กอมองเดอร์ชั้นนายกองประดับดวงตราบนกันถาพรหรือแถบห้อยคอ 4. กรองตอฟิซิเยชั้นนายทัพประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้ายและประดับดาราเหนืออกขวา 5. กรองครัวชั้นมหากางเขนเป็นชั้นสูงสุดประดับดวงตราและสายสะพายพาดเฉียงจากบ่าขวาและประดับดาราเหนืออกซ้ายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2406พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟีซิเยเมื่อปีพุทธศักราช2550สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟีซิเยประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องนางอุเพนสุรเดชอายุ71ปีกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อช่วยฟื้นฟูงานหัตถศิลป์และผ้าไหมไทยทำให้ประชาชนมีรายได้พร้อมทั้งเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จที่ยังรู้สึกประทับใจอยู่เสมอ
4: เคยเข้าไปรับเสด็จที่ในวังบ่อยก็รู้สึกปลื้มรู้สึกว่าพระองค์เป็นพระองค์ที่น่ารักมีพระเมตตาช่วยเหลือประชาชนทุกหย่อมย่าทุกที่ที่ท่านไปก็เจริญขึ้นเยอะนะคะผ้าไทยด้วยแล้วก็ช่วงจักสานต่างๆที่ท่านมีแถวอยู่จะรู้สึกปังชัยอะเนาะแล้วก็เสด็จพระดำเนินดูแลประชาชนต่างๆที่ท่านผ่านไปตรงไหนเราก็จะไปรับเสด็จที่นั่น
3: ขณะที่นางกุสุมาแย้มยงอายุ67ปีกล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างอาชีพให้ประชาชนในต่างจังหวัดพร้อมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปรวมทั้งยังบอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยมีโอกาสรับเสด็จ
5: ตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเคยเห็นเคยเจอก็ดีใจทุกครั้งค่ะตอนทำงานก็เจอได้มอบช่อดอกไม้เวลาท่านเสด็จก็ไปรับเสด็จสวยมากเรารู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะชอบหมดอ่ะชอบพี่ไม้สุดพี่ผ้าไหมทำให้คนต่างจังหวัดมีอาชีพแล้วก็มันไม่สูญหายไป
3: พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2568ถึงวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมามีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้ว 787,889 คนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่จัดงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อชมความงดงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์กว่า 3,000 ต้นตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้
6: นายมนชัยศรีเจริญศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์เปิดเผยว่าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปีตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569รวมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางหมู่มวลดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อ The 60 Day Botanical Bloom Orchids and Butterflies ทั้งนี้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมตื่นตากับความงดงามของพันธุ์กล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจะแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรือนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะบอยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำที่กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีชาปนกิจน้องรถชาวอุบลราชธานีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์พร้อมเน้นย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
7: ที่วัดสวนสวรรค์ตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจนางสาววิภารัตน์เผ่าภูรีหรือน้องโรสชาวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้องโรสเป็นผู้หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาภายในงานครอบครัวน้องโรส ได้รับมอบเงินสินไหมทดแทนจากภาคส่วนต่างๆเช่นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัททิพยประกันภัยรวมทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโดยมีญาติๆและเพื่อนๆของน้องโรสส่วนราชการประชาชนตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจำนวนมากเข้าร่วมพิธีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกได้ดูแลทั้งกรณีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่อย่างกรณีน้องโรสที่เสียชีวิตครอบครัวได้รับเงินสินไหมกว่า 2.9 ล้านบาทจะเหลืออีกประมาณ 300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพจะนำส่งให้ในภายหลังส่วนผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกดังนั้นทุกภาคส่วนต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆเจ้าหน้าที่พนักงานต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดที่สำคัญทุกคนต้องเคารพในกฎระเบียบจราจรเพราะการป้องกันและลดอุบัติเหตุต้องใช้ความร่วมมือของทุกฝ่ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ด้านกรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดรถเมย์จอดคร่อมรางรถไฟที่ย่านมักกะสันระบุผิดพ.ร.บ.ขนส่งทางรางและกฎหมายอาญาพร้อมสั่งตรวจปัสสาวะพนักงานที่เกี่ยวข้อง
8: นายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกรณีรถเมล์จอดคร่อมรางรถไฟที่ย่านมักกะสันในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568และอาจเข้าข่ายความผิดอาญาอื่นซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งการกระทำความเสียหายและผู้กระทำผิดรวมถึงอาจกระทบต่อการคุ้มครองของบริษัทประกันภัยเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งและประชาชนแต่จำนวนข้อหายังไม่สามารถระบุได้ต้องรอพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณารายละเอียดเป็นรายกรณีโดยเฉพาะกรณีนำสิ่งกีดขวางมาวางบนรางจนกระทบการเดินรถไฟซึ่งกฎหมายกำหนดความผิดไว้ชัดเจนแม้บางกรณีอาจไม่มีเจตนาก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงนอกจากนี้นายรักษิตเปิดเผยเพิ่มเติมว่าหลังเกิดเหตุยังมีคำสั่งตรวจสารเสพติดพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมย้ำว่าการใช้สารเสพติดไม่อาจยอมรับได้ไม่ว่าจะอยู่ในระบบการขนส่งรูปแบบใดก็ตามดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 20:19 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการขายอาวุธเหล่านี้ต้องใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการและไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านพร้อมยืนยันว่ากองทัพสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากพอที่จะสนับสนุนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายฮังเคารักษาการเลขานุการกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยระหว่างการไต่สวนของสภาคองเกรสสหรัฐโดยอ้างว่าการที่รัฐบาลสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กองทัพสหรัฐมียุทโธปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเลโอนิดปาเซสนิชผู้ว่าการแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองกำลังยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสตาโรบิลส์ของแคว้นลูฮันส์เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย10รายบาดเจ็บอีก48รายและยังคงสูญหายอีก11รายด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตามประเทศรัสเซียประนามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของกองกำลังยูเครนโดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยูเครนเป็นฝ่ายที่ต้องการขัดขวางความพยายามทางการเมืองและการทูตในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่กองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวของรัฐบาลรัสเซียพร้อมเน้นย้ำว่ายูเครนได้ปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวโบลิเวียจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงลาปาสเมืองหลวงของโบลิเวียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโรดริโกปาสแห่งโบลิเวียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารของรัฐบาลในกรุงลาปาสแต่ยังคงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ประธานาธิบดีโรดริโกปาสเริ่มดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโบลิเวียเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงและภาวะเงินเฟ้อที่ไม่สามารถควบคุมได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ซุปเปอร์500ประเภทหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดมือวางอันดับ8ของรายการจากเดนมาร์กไป2ต่อ0เกม 21-12 และ 21-12 ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะคริสโตโปป๊อปมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสไป2เกมรวด 21-13 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลี่ชื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนประเภทคู่ผสมโอโม่พักพลธีระรัศกุลกับป่อป้อซับสิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกสู้เต็มที่ตบเอาชนะเกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีนไป2ต่อ1เกม 15-21 21-15 และ 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ TMISTAF World Cup เซปักตะกร้อ2026ที่สนามติติวังซาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศประเภททีมชุดชายทีม A ของไทยส่งกฤษณพงษ์นนทโคตรรับหน้าที่เสิร์ฟวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงและธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดก่อนช่วยการพาทีมเอาชนะเกาหลีใต้ทีม A ไปได้2ต่อ0เซต 15-13 และ 15-10 ส่วนทีม B ไทยส่งพรเทพถิ่นบางบนลงเสิร์ฟมฤคินพันมกรเป็นตัวชงและจิรศักดิ์ผักบัวเงินเป็นตัวฟาดโดยทั้ง3คนโชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าเอาชนะเกาหลีใต้ทีม B ไป2เซตรวด 15-10 และ 15-9 ส่งผลให้ทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้2ต่อ0ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพมาเลเซียการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกพร้อมคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าเส้นชัยเป็นคนที่2และนพดลคล้ายมณีหารตามมาเป็นลำดับที่3ส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวานิสเถียรนักปั่นสาวจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จที่2เป็นของหทัยเพชรใจสว่างและเขมิกาศรีโสภาตามมาเป็นลำดับที่3 พลตรีสมสกุลวิจิตภาพเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกในฐานะประธานชมรมมวยไทยสมัครเล่นมวยสากลสมัครเล่นกองทัพบกได้เดินทางมาเยี่ยมพร้อมให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจพร้อมมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่กำลังพลสังกัดกองทัพบกก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นกีฬากองทัพไทยครั้งที่56ประจำปี2569ที่สโมสรทหารบกพันตรีคุณาพันธ์ชมสุขผู้ควบคุมทีมเปิดเผยว่าความพร้อมทัพนักชกทีมกองทัพบกได้เฟ้นหาตัวแทนจากดีกรีแชมป์กีฬากองทัพบกปีนี้ซึ่งแข่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและหลายคนมีดีกรีเป็นทีมชาติก่อนมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันนานนับเดือนภายใต้การติวเข้มจากผู้ฝึกสอนฝีมือดีอดีตนักชกทีมชาติไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อทำผลงานให้เต็มที่และหวังรักษาแชมป์ถ้วยรวมกีฬามวยไทยสมัครเล่นประเภททีมชายสมัยที่2ติดต่อกันให้ได้หลังจากปีที่แล้วเข้าชิงมากถึง8รุ่นจาก10รุ่นน้ำหนักพร้อมคว้าแชมป์มาได้มากที่สุด6เหรียญทอง
12: เราได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาช่วงระยะเวลาเป็นเดือนเราก็หวังสูงสุดนะครับแต่ไม่อยากจะพูดว่าต้องทุกรุ่นเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราประมาทหรือว่าดูถูกทีมอื่นเราก็มีความพร้อมที่จะสู้คนทุกคนทุกทีมนะครับ
11: สำหรับการแข่งขันกีฬากองทัพไทยเป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีระดับประเทศที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีหน่วยงานหลัก5ฝ่ายเข้าร่วมได้แก่กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกีฬามวยไทยสมัครเล่นกำหนดแข่งขันมวยชาย10รุ่นและหญิง5รุ่นชิงชัยวันที่25ถึง27พฤษภาคมนี้ที่สนามมวยลุมพินีพาณิชย์คาดนาครายงาน
13: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
16: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจัดมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาสุดยอดแห่งนิยายอิทธิปาฏิหาริย์ที่มีการกล่าวถึงที่มาของเทวดาจิตองค์สำคัญรวมทั้งบุคคลสำคัญในเรื่องที่บอกว่ามีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ชื่อเรื่องว่าห้องศิลป์มาให้ผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเรื่องราวที่อยู่ในห้องศิลป์นี้จะเห็นได้ว่าไม่ค่อยคุ้นกับความเข้าใจของคนไทยเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเวลาได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเราก็จะเข้าใจเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในงานศิลปกรรมจีนที่อยู่ในบ้านเราหลายต่อหลายเรื่องโดยเฉพาะยิ่งพอเวลาเข้าไปในศาสนสถานหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้เห็นนั้นเราไม่เข้าใจแต่พอได้ฟังห้องศิลป์แล้วพอจะจับต้นชนปลายว่าภาพเหล่านั้นรูปปั้นเหล่านั้นคืออะไรตอนไหนอย่างไรนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อขอเวลาตอนต้นรายการนิดเดียวในการที่จะบอกท่านผู้ฟังบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะในมิติใดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ก็เข้าไปค้นเรื่องแล้วสำหรับห้องศิลป์เนี่ยถ้าอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อบอกกล่าวกันมาได้หรือว่าในระหว่างนี้อยากจะให้หาเรื่องอะไรมาเสริมหรือว่าตัวท่านผู้ฟังเองนี่แหละนะครับมีความรู้และอยากจะแบ่งปันไปยังท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็บอกกล่าวกันมาได้เลยมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยและก็แนะนำรายการกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันด้วยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจักแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็ตัดย่อมาจากบุญจับนะครับเป็น B Boy J Japanติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANA ส่วนกับแอสไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเกียงจูแย่พอรู้ข่าวว่าข้าศึกเนี่ยจับโลเฉียไปได้ก็เป็นทุกข์มากทีเดียวแล้วก็คิดว่าดูถ้าจะมีผู้วิเศษมาช่วยเต่งจิ๋วกงอีกแล้วพอถึงเวลาเช้าทหารก็มาบอกเกียงจูแย่บอกว่าโทเห็งสนที่จับโลเฉียไปนั้นยกมาอีกแล้วอึ้งเทียนหัวพอได้ยินดังนั้นก็บอกกับเกียงจูแย่บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะขอออกไปรบกับโทเห็งสนแก้แค้นในการที่จะจับโลเฉียไปเกียงจูแย่อนุญาตแต่ก็บอกว่าให้ท่านเนี่ยออกรบครั้งนี้จงระวังตัวอย่าประมาทอึ่งเทียนหัว

เห็นหัวเป็นคนโทโสมากเห็นโลเชียต้องทรมานอยู่ก็แค้นขึ้นไปอีกโดดขึ้นมาแล้วก็ร้องบอกว่าพวกเราหาควรจะเป็นเช่นนี้ไหมโลเชียก็บอกว่าอย่าวุ่นวายให้ลำบากตัวไปเลยชีวิตของเราเนี่ยจวนจะสิ้นอยู่แล้วเคียงจูแย่แจ้งว่าโทเฮงสุนจับอึ่งเทียนหัวไปได้โอ้โหยิ่งทุกข์ร้อนขึ้นมาอีกคนหนึ่งทั้งฝ่ายเต็งอยู่กงคันเห็นโทเฮงสุนได้ชัยชนะมาก็แต่งโต๊ะเชิญโทเฮงสุนกับทหารทั้งปวงมาเสพสุราโทเฮงสุนเมาสุรานักก็คิดกำเริบขึ้นจึงบอกว่าถ้าเราได้เป็นแม่ทัพหน้ามาแต่แรกบ้านนี้ก็ได้ตัวเกียงจูแยกับบูอ๋องมาแล้วเต็งจูกงกับทหารทั้งปวงก็สรรเสริญโทเฮงสุนไม่อันมากทหารทั้งปวงพอเสพสุราแล้วต่างคนต่างก็คำนับเต็งจูกงจะไปที่อยู่เต็งจูกงก็เลยบอกว่าท่านทั้งปวงกำลังน้อยเสพสุราขับเคี่ยวไปกับเราไม่ได้ทหารทั้งปวงก็ลาไปแต่โทเฮงสุนก็ยังเสพสุราอยู่กับเต็งจูกงเต็งจิวกงจึงว่ากับโทเฮงสุนบอกว่าถ้าท่านตีได้เมืองไซกีแล้วนางเต็งตันหยกบุตรเรานี้เราจะยกให้เป็นภรรยาท่านโอ้โหโทเฮงสุนพอได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีนะลุกขึ้นคำนับเต็งจิวกงแล้วบอกว่าข้าพเจ้าจะอาสาท่านจนกว่าจะสิ้นชีวิตเลยทีเดียวครั้นเวลาเช้าเต็งจิวกงจึงว่ากับโทเฮงสุนบอกว่าเรามาตั้งประชิดเมืองไซกีอยู่ช้านานทหารทั้งปวงก็ได้รับความลำบากนักเจ้าจงรีบตีเอาเมืองไซกีเสียโดยเร็วจะได้ยกกลับไปเป็นขุนนางเมืองหลวงตามที่มีความชอบโทเฮงสุนก็เลยประจัดแยงทหารแล้วก็ยกออกจากค่ายเข้าไปถึงหน้าเมืองไซกีให้ทหารร้องท้าทายเกียงจูหยาต่างๆนานาทหารซึ่งรักษาหน้าที่เห็นนั้นก็เข้าไปบอกเกียงจูแยให้ทราบทุกประการทั้งฝ่ายเกียงจูแยก็ใส่เกราะขี่สู่ปุดเสียงถือกระบองยกทหารออกมาจากเมืองโทเฮงสุนจะบอกว่ากับเกียงจูแยว่าจงมาคำนับเราแต่โดยดีอย่าต้องให้ผูกมัดไปเลยเกียงจูแยก็ย้อนบอกว่าท่านมีความรู้ประการใดจึงบังอาจมารบกับเราโทเฮงสุนก็ไม่ได้โต้ตอบประการใดแกว่งกระบองเข้ารบกับเกียงจูหยาได้สัก5เพลงโทเฮงสุนก็เอาเชือกวิเศษโยนไปมัดเกียงจูหยาตกลงมาจากสู่ปุดเสียงทหารโทเฮงสุนก็ตรูกันเข้าไปจะจับเกียงจูหยาทหารเมืองไซกีก็เข้ารบป้องกันพาเกียงจูหยารีบเข้าไปในเมืองได้แล้วต่างคนต่างก็แก้มัดจนกระทั่งเอากระบี่ตัดเชือกแล้วก็เชือกไม่ขาดไม่ใช่แค่ไม่ขาดยิ่งรัดหนักเข้าไปอีกเกียงจูแยได้ความเวทนานักแล้วคิดว่าเชือกเนี้ยเขาทำด้วยอิทธิฤทธิ์จะเชือกตัดที่ไหนจะขาดได้เกียงจูแยก็สั่งทหารทั้งปวงบอกว่าโอ้อย่าวุ่นวายไปเลยแล้วตัวเองก็นิ่งหลับตาระลึกถึงง่วนสีเทียนจุนซึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายบูอ๋องแจ้งว่าเกียงจูแยเสียทีฆ่าศึกมาก็ลงมาเยี่ยมเห็นเกียงจูแยต้องมัดก็ตกใจเข้าแก่เชือกมัดเกียงจูแยเกียงจูแยจึงบอกว่าท่านอย่าได้แก้ให้ลำบากเลยเชือกนี้หาเหมือนเชือกทั้งปวงไม่บูอ๋องได้ฟังดังนั้นก็ร้องไห้รักเกียงจูแยไปอันมากและบอกว่าท่านกระทำศึกมาหลายครั้งแล้วหาได้ความเวทนาเหมือนครั้งนี้ไม่พอในประตูมาบอกว่ามีผู้มาหาเกียงจูแยเกียงจูแยก็ให้พาตัวเข้ามาแปะเหาะท่องจือเข้าไปเห็นเกียงจูแยถูกเชือกมัดอยู่ก็บอกว่าง่วนสีเทียนจุนนั้นให้ข้าพเจ้ามาแก้ท่านว่าแล้วก็เอาตรายันวางลงที่เชือกแล้วก็ไร้มนเอามือชี้เข้าตรงหัวเงื่อนพอว่ามนเสร็จเชือกก็หลุดออกจากคอเกียงจูแยเกียงจูแยก็ลุกขึ้นคุกเข่าลงกับนับไปข้างเขาขุนหลุนซัวแล้วก็คำนับบูอ๋องแปะเหาะท่องจือก็ลากลับไปเกียงจูแยจึงว่ากับบูอ๋องบอกว่าเชือกนี้มีแต่ของอาจารย์ลีกิวสุนซึ่งจะให้มาทำแก่ข้าพเจ้าก็ผิดนัก

0: ทันเวลารุ่งเช้าโถเหงซุนก็ยกทหารมาถึงหน้าเมืองแล้วก็ให้ตีม้าล่อแล้วก็กลองศึกอื้ออึงอยู่เอียวเจียนจึงว่ากับเกียงจูแย่บอกว่าข้าพเจ้าจะขอออกไปรบกับโถเหงซุนแก้แค้นได้จงได้แล้วเอียวเจียนก็ขึ้นม้าถือทวนคุมทหารยกออกไปโถเหงซุนจึงถามมาว่าท่านชื่ออะไรล่ะเอียวเจียนก็บอกว่าเราในชื่อว่าเอียวเจียนว่าแล้วก็ขับม้ารำทวนคารบกับโทเฮงสุนได้สัก7เพลงโทเฮงสุนก็เอาเชือกทิ้งไปมัดเอียวเจียนตกลงมาจากม้าผ่านโทเฮงสุนก็เข้ากลุ่มรุมจับตัวเอียวเจียนได้โทเฮงสุนก็พาทหารกลับมาที่ค่ายพอถึงค่ายได้ยินเสียงทางฟ้าร้องเอียวเจียนก็พลัดจากมือทหารหายตัวไปทหารทั้งปวงแลดูเห็นแต่ก้อนศิลากลิ้งอยู่ที่ประตูค่ายโถเหงซุนก็สงสัยยืนตะลึงอยู่พอเอียวเจี้ยนร้องมาบอกว่ากูจะเอาชีวิตไอ้เตี้ยว่าแล้วก็ขับม้าเข้าไปเอาทวนแทงโถเหงซุนโถเหงซุนก็รำกระบองเคารพเอียวเจี้ยนเป็นสามารถเอียวเจี้ยนก็ปล่อยสุนัขที่มีฤทธิ์ออกไปหมายจะให้กัดโถเหงซุนโถเหงซุนดำดินหนีไปเอียวเจียนก็ไล่หมุนหายตัวเข้าไปในค่ายแล้วผาอึ้งเทียนหัวกับโลเฉียนหนีออกมาจากค่ายเอียวเจียนก็ควบม้าพานายทหารทั้งสองกลับมาที่เมืองไซกีเล่าความซึ่งรบกับโทเหงซุนจนกระทั่งโทเหงซุนนั้นดำดินหนีไปให้กับเกียงจูแย่ฟังทุกประการแล้วก็บอกว่าถ้าโทเหงซุนดำดินมาผุดขึ้นในเมืองถ้ามาโผล่ในเวลากลางคืนท่านจะคิดแก้แค้นประการใดเกียงจูแย่ทอดใจใหญ่แล้วก็บอกว่าโถเหงซุนก็มีวิชายิ่งยวดนักและเชือกสึงมัดเราวันนั้นก็เห็นจะเป็นเชือกของอาจารย์กีหลิวซุนเอียวเจิ้งก็บอกว่าถ้าท่านสงสัยดังนั้นข้าพเจ้าจะพาท่านไปที่เขาเทียบเหลิงซัวสืบเอาความให้จงได้ซึ่งเกียงจูแย่ก็เห็นชอบด้วยทั้งฝ่ายโถเหงซุนคันเห็นเอียวเจียนกลับไปแล้วก็ผุดขึ้นมาจากแผ่นดินภายในค่ายเต็งอยู่กงก็ถามบอกว่าท่านไปรบวันนี้เป็นประการใดบ้างล่ะโถเหงซุนก็เล่าความให้เต็งอยู่กงฟังทุกประการและโถเหงซุนก็บอกว่าเวลาค่ำวันนี้แต่ข้าพเจ้าผู้เดียวจะเข้าไปตัดศีรษะเกียงจูแย่กับบูอ๋องให้ท่านเต็งอยู่กงได้ฟังดังนั้นก็คิดสงสัยนักก็ถามโทเฮงซุนบอกว่าท่านจะทำประการใดจึงจะเข้าไปในเมืองไซกีได้โทเฮงซุนจะบอกว่าข้าพเจ้านั้นรู้วิชาดำลงไปเดินใต้ดินได้วันละพันลี้คิดข้างไทยก็คงจะเป็นทางสัก 12,500 เซนข้าพเจ้าจะดำดินไปผุดขึ้นภายในเมืองไซกีในเวลากลางคืนถึงเกียงจูแย่จะมีสติปัญญาประการใดก็เห็นจะรักษาศีรษะเอาไว้ไม่ได้เต็งจิวกงได้ฟังดังนี้ก็มีความยินดีนักจึงบอกว่าถ้าท่านทำได้ดังนั้นแผ่นดินของพระเจ้าติวอ๋องก็จะสิ้นเสียนน้ำกันสักทีหนึ่งฝ่ายเกียงจูแย่ตั้งแต่รู้ว่าโทเหงซุนดำดินได้โอ้โหมีความวิตกน่าดูเลยพอบังเกิดพายุพัดเสาธงที่ปักอยู่หน้าบ้านหักพับลงเกียงจูแย่เห็นเป็นประหลาดก็เสี่ยงทายดูตามที่เคยสังเกตครั้นแล้วพอรู้ความก็ตกใจจึงปรึกษากับเอียวเจียนบอกว่าเพลาคำวันนี้โทเฮงสนดูจะดำบินเข้ามาทำอันตรายบูอองกับเราท่านจะคิดป้องกันประการใดเอียวเจียนก็เลยบอกว่าข้าพเจ้ามีอุบายอยู่อย่างหนึ่งเห็นจะจับโทเฮงสนได้เกียงจูแย่ก็ถามบอกว่าอุบายของท่านเป็นอย่างไรล่ะเอียวเจิ้งก็บอกว่าข้าพเจ้าผู้เดียวนี่แหละจะนิมิตให้เป็น4คน5คนได้เพลาค่ำวันนี้ท่านจงเชิญปูอ๋องมาไว้ณตึกของท่านข้าพเจ้าจะนิมิตให้เหมือนปูอ๋องและตัวข้าพเจ้าจะนิมิตเหมือนเป็นสตรีอยู่ที่เตียงของปูอ๋องนอนถ้าโทเฮงสุนเข้าไปทำร้ายรูปนิมิตข้าพเจ้าจะจับตัวโถเหงซุนให้ได้เกียงจูแย่ได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจ จึงสั่งทหารนั้นให้เอากระจกขึ้นไปแขวนเอาไว้ที่ประตูบ้าน3อันในตึกที่อยู่ก็แขวนกระจกเอาไว้5อันแล้วก็สั่งให้ทหารนั้นใส่เกราะถืออาวุธเตรียมไว้พร้อมทหารเก่าทันก็ให้ขึ้นสายพาดลูกไว้แล้วก็ให้ไปเชิญบูอองมาที่ตึกบูอองก็ถามบอกว่าท่านมีธุระสิ่งไรเอียงจูใหญ่ก็เลยคิดอยู่ในใจว่าถ้าเราจะบอกความจริงว่าโทเฮงสุนจะลอบเข้ามาทำร้ายดูท่าทางบูอองจะตกใจนะก็เลยบอกว่าเวลาค่ำวันนี้ข้าพเจ้าจะซักซ้อมหัดทหารให้สันทัดการรบกลางคืนเอาไว้บ้างก็เลยเชิญท่านมาเสพสุราแล้วก็จะได้ดูฝีมือทหารนั้นรำเพลงอาวุธเล่นให้สบายใจปูอองไม่ได้รู้เหตุผลประการใดก็มีความยินดีจึงบอกว่าซึ่งท่านคิดให้ทหารหัดซ้อมกลางคืนนี้นะดูเป็นความคิดที่แยบคายนักเกียงจูใหญ่ก็เลยเชิญปูอองมาแต่งโต๊ะแล้วก็รินสุราคำนับให้บูอองขณะเมื่อบูอองกับเกียงอยู่แย่เสพสุราอย่างนั้นทหารทั้งปวงก็ถืออาวุธถอดฝักยืนรักษาอยู่ทั้งสี่ด้านทหารเก่าทันและทหารเลวก็ยืนเป็นชั้นๆออกมาตามที่เกียงอยู่แย่จัดไว้ทั้งฝ่ายโทเหงสุนครั้นเวลายามเศษก็แต่งตัวถือกระบี่สั้นเข้าไปคำนับลาเต็งจิวกงแล้วก็เดินออกไปจากค่ายเต็งคิวโกงในทหารทั้งปวงก็ตามมาดูโทเฮงสุนดับดินโทเฮงสุนพอถึงนอกค่ายก็อ่านมนต์ดำดินลงไปแล้วหามีปากช่องอยู่ไหมเรียกว่าดำไปแล้วก็ปิดปากถ้ำเลยปากปล่องไปเลยว่างั้นเถอะนะครับทหารทั้งปวงเห็นประจักษ์ดังนั้นต่างคนต่างก็สรรเสริญโทเฮงสุนบอกว่าโอ้โหมีฤทธิ์เหมือนเทพยดาเลยทีเดียวแต่ว่าเต็งคิวโกงนั้นมีความยินดีมากเป็นพิเศษตกขาลงแล้วก็แงนหน้าขึ้นหัวเราะบอกว่าบุญของพระเจ้าติวอ๋องยังมากอยู่เทพพยาดาจึงดลใจให้โทเฮงสุนมาเป็นทหารของเราแล้วเต็งจิ๋วกงก็พาทหารกลับเข้าไปค่ายแล้วก็สั่งทหารทั้งปวงให้ใส่เกราะผูกม้าเตรียมไว้แล้วก็บอกว่าถ้าโทเฮงสุนทำการในเมืองสำเร็จเราจะได้ซ้ำเติมได้ทันท่วงทีทั้งฝ่ายโทเฮงสุนก็ดำดินไปผุดขึ้นในกำแพงเมืองไซกีแล้วก็เดินเที่ยวดูไปเพื่อที่จะหาบ้านของเกียงจูแย่พอเห็นบ้านแห่งหนึ่งจุดโคมไฟสว่างแล้วก็ได้ยินเสียงคนอื้ออึงโทเฮงสุนก็แวะเข้าไปดูเห็นทหารใส่เกราะถืออาวุธยืนรายรอบบ้านโทเฮงสุนก็คิดว่าบ้านเนี้ยท่าทางจะเป็นบ้านของเกียงจูแย่แน่แล้วก็เลยแอบซุ้มประตูคอยทีที่จะทำร้ายเกียงจูแย่ฝ่ายเอียวเจียนครั้นเห็นเงาในกระจกก็รู้ว่าตอนนี้โทเฮงสุนเข้ามาในเมืองแล้วก็เข้าไปกระซิบบอกเกียงจูแย่แล้วก็รีบกลับมาจัดแจงซึ่งจะจับโทเฮงสุนให้ได้พอเอียวเจียนกลับไปแล้วเกียงจูแย่ก็เชิญบูอองเข้าไปในตึกที่เป็นที่ลับทั้งฝ่ายโทเฮงสุนคอยทีที่จะทำร้ายเกียงจูแย่อยู่ช้านานเห็นไม่ได้ทีแล้วก็คิดว่าทหารเกียงจูแย่พรักพร้อมกันจำจะไปฆ่าบูอองเสียก่อนจึงจะค่อยกลับมาฆ่าเกียงจูแย่ในภายหลังคิดขนาดแล้วโทเฮงสุนก็รีบไปที่อยู่ของบูอองครั้นเข้าไปในกำแพงแก้วพอได้ยินเสียงมโหรีทำอยู่บนที่นั่งเย็นโทเฮงสุนก็แงนหน้าขึ้นไปดูเห็นชายคนหนึ่งใส่เสื้อเหลืองลายทองกับสตรีสี่คนนั่งอยู่โทเฮงสุนไม่รู้จักบูอองก็ยังสงสัยพอชายนั้นพูดกับสตรีบอกว่าบ้านเมืองเรานั้นข้าศึกมาตั้งประชิดอยู่ซึ่งมันจะนั่งเล่นโมโหรีอยู่อย่างนี้มันไม่ควรราษฎรทั้งปวงจะครหานินทาเอาได้แล้วก็ชวนสตรีเหล่านั้นลงจากที่นั่งเย็นเดินเข้าไปในตึกที่นอนโทเฮงสุนได้ยินดังนั้นก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวของบูอองก็เลยสะกดตามมาแอบอยู่ที่ประตูตึกอยู่คอยอยู่ว่าบูอองหลับจะลอบเข้าไปทำร้ายโทเฮงสุนยืนคอยสักครู่หนึ่งพอได้ยินเสียงกรนก็เข้าใจว่าบูอองคงหลับแล้ว โถเหงสุนก็ถอดกระบี่เดินเข้าไปในม่านแล้วก็เปิดมุ้งขึ้นเห็นบูอองกับสตรีนอนอยู่ก็มีความยินดีนักโดดขึ้นไปบนเตียงเอากระบี่ฟันบูอองคอขาดศีรษะกระเด็นไปเลยทีเดียวแล้วก็ผลักร่างศพของบูอองลงจากเตียงโถเหงสุนยืนพินิจดูสตรีนั้นรูปงามก็มีใจรักก็เลยปลุกนางขึ้นแล้วก็บอกว่าบูอองนั้นน่ะเราฆ่าเสร็จแล้วตัวเจ้าจะตายตามบูอองหรือยังรักที่จะมีชีวิตอยู่สตรีที่ถูกปลุกขึ้นมาก็ทำเป็นว่าตกใจแล้วก็บอกว่าข้าศึกก็ควรจะผูกใจเจ็บแค้นข้าวฟันกันแต่ผู้ซึ่งเป็นทหารที่จะฆ่าข้าพเจ้านั้นเป็นผู้หญิงซะนี่อาวุธท่านจะเปื้อนโลหิตเสียเปล่าถ้าท่านเห็นรูปร่างข้าพเจ้าไม่ควรจะรินสุราคำนับท่านก็เอาให้พัดน้ำชาเถอะแล้วก็ทำฉายตาศพตาโทเฮงสุนนะแบบเรียกว่ายั่วยวนเลยทีเดียวแหละโทเฮงสุนนั้นแต่เกิดมาอยู่แต่กับอาจารย์ที่เขาเหยียบเหล็งสัวยังไม่ได้เคยพบหรือว่าการที่มาเกี่ยวพันกับผู้หญิงอย่างไรเลยครั้นได้ฟังนางว่าดังนี้ก็ยิ่งมีความรักนะเรียกว่าคลั่งเลยทีเดียววางกระบี่แล้วก็ทุดนั่งลงกอดสตรีนั้นสตรีนั้นก็กอดโถเหงสุนเข้าไว้แน่นโถเหงสุนก็บอกว่านางรูปงามเจ้าคลายมือออกพังเถอะนางนั้นจึงบอกว่าไอ้เตี้ยมึงรู้จักว่าใครแล้วก็ร้องเรียกทหารซึ่งซุ่มอยู่ว่าได้ตัวไอ้คนร้ายแล้วทหารทั้งปวงพอได้ยินอย่างนั้นก็ตรูเข้ามาจับโถเหงสุนนางผู้นั้นก็กลายร่างเป็นเอี่ยวเจียนจับโถเฮงสุนหนีบรักแร้พาเข้ามาที่บ้านของเกียงจูแยทหารทั้งปวงก็มีความยินดีนักตีกลองและม้าลอดล้อมเอี่ยวเจี้ยนเข้ามาโถเฮงสุนนั้นมิได้มีเสื้อกางเกงก็ละอายนักหลับตานิ่งเสียหาดิ้นรนไม่เกียงจูแยที่อยู่ในตึกได้ยินเสียงม้าลอดและกลองอื้องขึ้นก็ถามทหารทั้งปวงว่าผู้ใดตีกลองอื้องขนาดนั้นล่ะทหารทั้งปวงไม่ได้รู้เหตุการณ์ต่างคนต่างก็นิ่งอยู่เกียงอยู่แย่ให้เกิดความสงสัยยิ่งนักก็เลยถอดกระบี่ออกมาที่ประตูตึกพอเห็นเอียวเจี้ยนได้ตัวของโทเหงสุนดีบรักแร้เข้ามาเกียงอยู่แย่ก็มีความยินดีนักจึงบอกว่าเป็นไรไม่ให้ทหารมัดเข้ามาเล่าท่านต้องหิ้วมันอยู่ให้มันลำบากตัวเองทำไมล่ะเอียวเจี้ยนก็บอกว่าโทเหงสุนนี้ถ้าเท้าถึงดินมันจะดำดินหนีไปเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านเอามันไปตัดศีรษะเถอะเอียวเจียนก็เอาตัวเหงสุนนั้นออกมานอกบ้านแล้วเอียวเจียนนั้นก็ถือกระบี่มือซ้ายหนีบโถเหงสุนข้างขวาพอถึงนอกบ้านเอียวเจียนก็ผลัดมือพอเท้าโถเหงสุนถึงดินโถเหงสุนก็ดิ้นหลุดจากมือของเอียวเจียนแล้วก็ดำดินหนีไปเอียวเจี้ยนทิ้งกระบี่ลงแล้วก็ทอดใจด้วยเสียใจนักแล้วก็กลับมาแจ้งกับเกียงจูแย่ให้ทราบทุกประการเกียงจูแย่พอได้ฟังดังนั้นก็ตะลึงไปแต่ก็ไม่ได้ว่าประการใดทั้งฝ่ายโทเฮงสุนพอกลับมาถึงค่ายได้ก็ลอบเข้าไปที่อยู่ของตัวเอาเสื้อกางเกงใส่พอรุ่งขึ้นก็เข้าไปหาเต็งจูกงแล้วก็บอกว่าเกียงจูแย่กับบูอ๋องรักษาตัวสามารถนักหาได้ทีที่จะทำร้ายไม่เต็งจูกงก็เลยบอกว่านาบูอ๋องกับเกียงจูแย่เนี่ยคงจะประบาดเขาสักวันหนึ่งนะท่านเหน็ดเหนื่อยมากๆแล้วจงไปหลับไปนอนให้สบายใจเถอะโถเองสุนก็เลยลากลับมาที่พักจะเกิดอะไรต่อจากนี้คงต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศิลป์ใหม่ได้ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้
2: พา ามมาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆเอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
7: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดให้พื้นที่8จังหวัดภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และวิกฤตน้ำแบบครบวงจร
9: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำที่มั่นคงห้องลดฝุ่นแรงดันบวกและนวัตกรรมแฟลตบอยให้แก่ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือมุ่งสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่ากระทรวงอวให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยนักวิจัยภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อพัฒนาแนวทางที่ตอบโจทย์บริบทของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงนอกจากนี้กระทรวงอวยังมุ่งผลักดันการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบติดตามคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ระบบวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นควันตลอดจนการสนับสนุนนวัตกรรมห้องลดฝุ่นระดับชุมชนและระบบแฟลตบอยสำหรับเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยพิบัติช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขหารือองค์การอนามัยโลกขยายความร่วมมือด้านสุขภาพดิจิทัลพร้อมผลักดันบทบาทประเทศไทยในเวทีโลก
10: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักสุขภาพดิจิทัลและกองการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขประชุมร่วมกับองค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นการหารือต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การอนามัยโลกฝ่ายไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันโดยเฉพาะการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลการกำกับดูแลข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเทศไทย ไทยให้ความสำคัญการทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองหรือ PHR โดยได้หารือเกี่ยวกับข้อเสนอการผลักดันวาระ PHR ในระดับนานาชาติเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งการรักษาพยาบาลการติดตามสุขภาพและการเชื่อมโยงบริการสุขภาพข้ามระบบซึ่งองค์การอนามัยโลกพร้อมสนับสนุนประเทศไทยในการประสานงานกับประเทศต่างๆและสนับสนุนด้านเทคนิคในการจัดทำร่างข้อเสนอที่เกี่ยวข้องที่ประชุมยังได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือในอนาคตเช่นการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนเชิงรุกด้านสุขภาพดิจิทัลในระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
11: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดมหกรรมอำนาจเจริญมูฟรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง
12: นางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดมหกรรมอำนาจเจริญมูฟรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งณหอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญและเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจัดงานดังกล่าวเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายวันรีเกียนวันพอวินวันฮอสปิตอลเชื่อมโรงพยาบาลทุกระดับให้ทำงานร่วมกันลดความแออัดลดเวลารอคอยและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาภายในงานมีการจัดนิทรรศการและหน่วยงานบริการสุขภาพภายใต้แนวคิดเข้าถึงง่ายเชื่อมต่อได้ดูแลต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
11: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

ต้องขอแสดงความเสียใจจากการจากไปของนะครับพี่เด่นกล้วยน้ำว้าฉายาของพี่เด่นนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการวงของน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะครับที่ได้จากไปโดยกระทันหันเมื่อช่วงที่ผ่านมาในวันที่19พฤษภาคมนี้นะครับก็มีการชาปนกิจไปในวันนี้แล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทางญาติของพี่เด่นนะฮะนายเด่นพัชรมนตรีที่วัดหนองไม้ไผ่อำเภอหนองบุญนาคเนี่ยนะครับก็ได้มีการชาปนกิจไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาซึ่งจะมีงานนะครับที่จะได้เป็นคอนเสิร์ตเพื่อนถึงเพื่อนนะฮะที่เดอะโมเมนต์เขาใหญ่เป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรของนะครับพี่เด่นนะฮะผมเรียกพี่เด่นนะฮะแต่เขาเรียกกันน้าเด่นน้าเด่นกล้วยน้ำว้านะครับในวันที่30พฤษภาคมตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปนะครับที่เดอะโมเมนต์เขาใหญ่เดอะโมเมนต์เขาใหญ่ก็ไปฟรีคอนเสิร์ตนะครับก็เตรียมโต๊ะเก้าอี้แคมป์มาด้วยนะฮะจะมีศิลปินนะครับหลายท่านเลยนะฮะที่จะได้นำทีมทั้งน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะครับแล้วก็อีกศิลปินมากมายนะฮะที่จะได้ไปร่วมงานในวันที่30ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งนะฮะก็ทักทายคุณผู้ฟังกันสวัสดีกันในคืนวันเสาร์กับผมพิญญ์รุ่งสมัยแล้วก็เพลงหลงทางที่เป็นเพลงที่พี่เด่นได้ร้องเอาไว้นะครับก็เราได้เลือกนำมาฝากกันผมไม่ได้เปิดเพลงของพี่เด่นเลยไม่ทราบเลยนะครับว่าจะมีเพลงเป็นอัลบั้มอยู่ด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยจะมีฮะศิลปินมากมายนะครับน้ำหมูไม่ได้มานะครับต้องขออภัยเขาส่งมาให้ล่าสุดน้ำหมูไม่ได้มานะครับนะฮะก็มีศิลปินของพี่ฟุตบาทนะครับพี่ฟุตบาทคณะขุนดงวงระเงียวเข้าเปลือกลิ้นเมนาเมยานีเทียบเทียมนะครับโมดไม้งามอาจารย์ประพาสบูเมาเทนคันทรีออดบ้านช้างตุยเดนเวอร์วงดินเหนียวปีชาเดอะเวสเซนแบนด์แล้วก็สมยศทองหลางก็คงจะเป็นใครต่อใครที่ได้เคยมีความสนิทเชื้อนะครับกับพี่เด่นก็มาร่วมงานกันได้นะครับไว้อะไรในการจากไปจากเพื่อนถึงเพื่อนนะครับคอนเสิร์ตเพื่อนถึงเพื่อนฟรีคอนเสิร์ตติดต่อสอบถามรายละเอียดที่086-386-4932นะครับคุณปู่ไวโอลิน086-386-4932นะครับก็ไปร่วมงานกันได้เพื่อที่จะได้นำค่าใช้จ่ายนะครับช่วยเหลือทุนการศึกษาให้กับบุตรของพี่เด่นกล้วยน้ำว้านะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิญญ์รุ่งสมัยและคือวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงก็เลือกเพลงลงทางของพี่เด่นกล้วยน้ำว้ามาฝากกันเราเคยเจอกันเมื่อช่วงที่ทำงานมหกรรมดนตรีเพื่อธรรมชาติและชีวิตที่เขาใหญ่นะครับก็นานแล้วนะฮะหลายปีแล้วก็ไปร้านบ้านกล้วยน้ำว้านะฮะที่พี่เด่นได้ก่อร่างสร้างขึ้นนะครับก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีนะฮะแล้วก็มีมิตรภาพมิตรบิดใจนะครับที่ดีต่อกันแล้วกันนะครับก็คิดถึงนะฮะแต่มาไม่ได้เจอกันนี่แหละครับก็ถ้าเราห่างหายกันไปนะครับไม่ค่อยได้เจอกันวันหนึ่งก็อาจจะไม่ได้เจอกันเลยนะครับเหมือนกับหลายๆคนนะฮะที่ในขณะนี้ก็มีความเป็นเพื่อนกันแล้วถ้าได้มีโอกาสเจอกันอย่างเช่นมาในทนดนตรีนะครับทุกเดือนเราก็ได้เจอกันเหมือนกับเดือนที่แล้วเราไม่ได้เจอกันไปเดือนหนึ่งนี่ก็มีความรู้สึกคิดถึงนะครับฉะนั้นเดือนนี้นะครับในวันที่29พฤษภาคมนี่นะครับกับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนี่นะฮะก็จะมีคนที่เคยเป็นเพื่อนกันก็คือนัทสีเผือกคนดันเกวียนกับพี่เขียวคาราบาวก็จะมาเจอกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงพอเพื่อนนักดนตรีทั้ง2วงนะครับทั้งวงคนดันเกวียนแล้วก็บางส่วนจากของพี่เขียวคาราบาวนะครับเสียดายที่แหมทัศไปถึงเดือนกรกฎาคมนี้ได้ก็จะได้เจอเพื่อนเต็มวงกันเลยนะฮะถ้าอยู่ไปถึงคือมาเจอกันในวันที่13กรกฎาคมนะครับที่ให้คิวมาแล้วสำหรับคาราบาวนะครับก็เดี๋ยวเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวกันได้แต่ตอนนี้ที่ลงทะเบียนไว้สำหรับ
ทนทนดีไลฟ์ในวันที่29พฤษภาคมก็มายืนยันการเข้าชมได้นะครับตอนนี้บัตรที่คุณจ็อกวสันต์วงสว่างได้ออกแบบนะครับทั้งโปสเตอร์แบนเนอร์นะฮะแล้วก็บัตรนะครับบัตรทั้งสตาฟแล้วก็บัตรที่คนเข้าที่นั่งนะฮะเขาแล้วก็เรามายืนยันที่ด้านหน้านะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วนะครับก็จะได้รับบัตรที่นั่งนะครับแล้วก็เก็บบัตรนั้นไว้เป็นที่ระลึกซึ่งออกแบบมาอย่างงดงามทีเดียวนะครับเป็นประจำทุกๆครั้งที่เราได้มีบัตรไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับก็เก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับเวลาที่คิดถึงกันจากความรู้สึกของความเป็นเพื่อนในครั้งนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางกันสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ซึ่งเป็นปีสุดท้ายเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form นะแอดมินช้างน้อยนักเดินทางได้ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคนฟั่นเฟือนนะครับ0816346452และทาง Google Form ที่ขอเพลงมานะครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891และ 1467 KHz นะครับก็มีแต่ข่าวเศร้าๆนะพูดถึง 1467 แล้วผมเห็นในเฟซของคุณพนาวันจิตสมุทรที่สูญเสียครับบุคคลไปที่รักไปนะฮะก็คือสามีใช่ไหมครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับก็เป็นมุสลิมซึ่งไม่ได้ไปร่วมงานเลยนะฮะต้องฟังในวันนั้นนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับครับเพลงที่มอบให้นะฮะแล้วก็ทาง0816346452ระหว่างขับรถกลับไปที่บ้านนะฮะจากออกเวรแล้วเนี่ยก็อาจจะรับบ้านไม่รับบ้านต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวพอถึงที่หมายนะฮะที่บ้านที่หนองแขมซอยเพชรเกษม79แล้วติดตั้งเครื่องเรียบร้อยก็จะรับสายอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับอย่างทันทีทันใดนะครับระหว่างขับรถนี่ก็ไม่อยากจะขับรับสายอะไรนั้นนะฮะก็ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถนั้นไม่ได้นะครับผิดกฎหมายตอนนี้พยายามต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ดีๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเราละเลยหรือว่าเราฝ่าฝืนกฎเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่ทำให้หลายชีวิตต้องจบสิ้นลงไปหรือว่าไม่ได้ไปกลับไปหาคนที่เป็นที่รักนั่นเสียดายบุคลากรที่สำคัญโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนที่เขาร่ำเรียนแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็คนเก่งๆหลายคนที่ต้องเสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับครับเพลงที่ตอนนี้ก็เลยเป็นที่รู้จักเลยว่าเพลงของใครเพลงพี่เขียวมีเพลงอะไรนะครับก็พอดีมีสปอตออกก็เป็นอย่างนี้แหละครับที่มีทั้งสปอตมีทั้งข่าวนะครับต้องขอบคุณทางศิลปะนะครับข่าวศิลปะวัฒนธรรมทั้งทาง NBT ด้วยนะครับที่ออกข่าวกันอยู่เสมอน้องอุบอิบนะฮะบอกกอกข่าวก็ช่วยเหลืองานมาตลอดของถนนดนตรีไลฟ์นะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับพี่เขียวคาราบาวและถึงเพื่อนปู่พงษ์สิทธิ์ครับ

0: ในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ใน Google Form แต่ฟอร์มที่ให้ไว้มีขอคนดันเกวียนนะครับคนหลังเขาขอเพลงตะเกียงนะฮะแล้วก็คุณตู่ขอคนทำทางและคนฟั่นเฟือนนะครับผมให้คนฟั่นเฟือนไปแล้วตะเกียงเหรอฮะเดี๋ยวดูเวลาก็มียูแลนด์ด้วยนะของคุณไหมที่ขอเพลงนะสู่มาช่างมันฉันไม่แคร์เตรียมไว้แล้วนะครับคุณเจ้าคุณแล้วก็ขอไกลของพี่อ้องสุรศรีมีฝนเทวาด้วยนะครับจากบางบอนนะครับคุณตูนขอมาครับก็วันที่29พฤษภาคมนะครับก็คือศุกร์หน้านี่แหละครับก็จะได้พบกันนะครับสำหรับความเป็นเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายส่วนนังหงานะครับจะมาเดือนหน้านะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานและคาราวานน้อยพร้อมด้วยดวงดาวเดียวดายนะครับเป็นศิลปินรับเชิญก็มาร่วมกิจกรรมได้นะครับ26มิถุนายนที่เดิมครับห้องออดิโทเรียมของอาคารปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตรงถนนวิภาวดีรังสิตเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวจบจากศุกร์หน้าเนี่ยถนนดนตรีไลฟ์ในวันศุกร์หน้าแล้วก็เตรียมนะครับว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นับรับจำนวน 1,000 ที่นั่งเท่านั้นนะครับก็ถ้ามากกว่านี้นะฮะก็ลุ้นกันว่าใน 1,000 ที่นั่งที่จองไว้แล้วถ้าไม่ได้มาท่านที่มาที่หน้างานนะครับ walk in มาก็จะได้เข้ามาใช้สิทธิ์แทนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายท่านที่ติดภารกิจก็ยกเลิกไปนะฮะแล้วก็ให้ท่านที่ได้เดินทางมานะฮะบางท่านที่อาจจะมาแล้วไม่ได้เข้าก็มีบรรยากาศข้างล่างด้านหน้างานที่ให้คุณได้สัมผัสนะครับมีจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่แล้วก็ข้าวของอาหารการกินทั้งท่านอาจจะถนัดเจอเพื่อนข้างล่างนะฮะสวนเสฮานั่งคุยกันตามประสาคนคอเดียวกันคนเพื่อชีวิตนะครับทุกเดือนนะครับเดือนละครั้งซึ่งจะเหลือเวลาที่เราจะได้พบกันอีกประมาณนะครับอีกแค่4ครั้งนะครับนับจากครั้งที่จะมีขึ้นในเดือนนี้แหละครับแล้วก็อีก3ครั้งนะครับนังหงาคารวานนะครับจุดพักนักเดินทาง78ปีนังหงาคารวานและคารวานน้อยนะฮะดวงดาวเดียวดายก็มาร่วมงานกันนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนกรกฎาคมนะครับก็สรุปว่าจะใช้คำว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขคาราบาวนะครับมาอีกครั้งหนึ่งเล่น5โมงครึ่งนะครับแสดง5โมงครึ่งเพราะว่าพี่แอดต้องไปงานต่อที่กาญจนบุรีครับก็เตรียมตัวนะฮะกรกฎาคมส่วนสิงหาคมปิดท้ายด้วยมาริโฮน่าครับก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับทนดนตรีส่วนทางวิทยุก็เป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลังกัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมณิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางและวันนี้คุณบุญประกอบอกลิ่นควบคุมเสียงนะครับเพลงที่คุณขอไว้ใน Google Form ครับช่างมันฉันไม่แคร์และดวงดาวเดียวดายเพลงเขายาวจริงๆนะครับชื่อเพลงใครบางคนหายไปในฤดูฝนและไม่กลับมาในฤดูหนาวนี่นะครับครับแล้วเดี๋ยวคงจะได้พบกันในเดือนหน้าสำหรับดวงดาวเดียวดาย

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกของผมพิโยรุ่งสมัยนะครับก็จะมีเพลงเพื่อชีวิตให้คุณได้ฟังกันเป็นประจำทุกคืนเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับส่วนทาง Facebook ก็ติดตามกันได้เขาทางข่าวสารในแวดวงผู้ชีวิตทาง Facebook ของถนนดนตรีนะครับแล้วก็ทางเพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในวันที่29พฤษภาคมก็ชมกันได้ทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางถนนดนตรีด้วยนะครับก็มาร่วมงานกันนะครับลงจะเป็นวันหนึ่งประวัติศาสตร์เพราะว่าหลายปีก็คงไม่รู้จักได้ตอนนั้นที่เป็น60ปีของพี่เขียวคาราบาวนี่นะครับสัญญาณหน้าฝนก็ได้มีงานไปครั้งหนึ่งแล้วก็หลายปีแล้วนะครับแล้วก็มาร่วมงานกับนักสีเผือกด้วยแล้วเพลงที่พี่เขียวก็เตรียมไว้หลายเพลงนะครับ10กว่าเพลงนะฮะส่วนของนักสีเผือกก็อีกหลายเพลงด้วยกันนะครับก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายจริงๆนะครับเวลานี้เราก็มีแต่เรื่องราวของความเป็นเพื่อนที่จะได้มาบอกกล่าวกันพูดถึงเรื่องราวเก่าๆกันนะครับในบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์นะฮะผมเลือกเพลงนี้ปิดท้ายกันนะครับวันเวลาและทูบดอกสุดท้ายเป็นการให้ความระลึกนึกถึงนะครับการจากไปของพี่เด่นกล้วยน้ำว้าเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีชี้แจงคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศสรัฐบาลปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่และจะไม่เปิดด่านชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีชี้แจงคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศสรัฐบาลปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่และจะไม่เปิดด่านชายแดนพร้อมแจ้งยูเนสโกหากกัมพูชาร้องขอสำรวจโบราณสถานต้องตรวจสอบฝั่งไทยด้วยเพื่อข้อมูลที่ครบถ้วน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะคณะญาติธรรมและชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับคนไทยภายในงานที่ได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าดีใจที่ทุกคนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยและยืนยันจะไม่เปิดด่านชายแดนเด็ดขาดพร้อมสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบอีกทั้งเมื่อวานนี้ได้หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดหรือโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันยูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วนนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าการเดินทางมาฝรั่งเศสครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้จะหารือระหว่างอาหารค่ำกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อสร้างประโยชน์สร้างโอกาสสร้างรายได้ต่อไปนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีฝากคนไทยในฝรั่งเศสเป็นผู้แทนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานานาชาติผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจการดำเนินงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดตามโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดลำปางย้ำใช้จุดเด่นเพิ่มช่องทางการจัดส่งสินค้าเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือน
10: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดในการส่งต่อนำจ่ายและการดำเนินงานตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ ณที่ทำการไปรษณีย์ลำปางจังหวัดลำปางโดยเน้นย้ำให้บริษัทไปรษณีย์ไทยดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพในการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยเพิ่มบริการการจัดส่งสินค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านการสั่งซื้อทางออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thailand Postmart เพิ่มเติมนอกจากการกระจายสินค้าให้กับเครือข่ายรถพุ่มพวงซึ่งถือเป็นการยกระดับการดำเนินโครงการให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกครัวเรือนนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดตรังกำหนดแนวทางบริหารจัดการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านราคารับซื้อ
11: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันเพื่อหารือและรับทราบแนวทางในการบริหารจัดการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยได้ขอความร่วมมือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจัดคิวให้ลานเทในการส่งผลปาล์มน้ำมันเข้าสู่โรงงานและลานเทจัดคิวรับซื้อจากเกษตรกรต่อไปเพื่อลดปัญหารถติดคิวและให้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวตลอดเดือนพฤษภาคมหรือจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติทั้งนี้ปาล์มน้ำมันถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรชาวตรังนิยมปลูกมากรองจากยางพาราโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันกว่า 340,000 ไร่และมีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันส่งผลต่อคุณภาพน้ำมันปาล์มจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้ร่วมกันตัดปาล์มน้ำมันในช่วงสุกเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีมีปริมาณน้ำมันสูงซึ่งจะส่งผลต่อราคาปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรจะได้รับด้วยโยโยสพอนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้าไปในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เหลือไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพากำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะกลายเป็นหญิงสาวคนนั้นนะคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งนึกอะไรไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกแล้วเข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ก็ไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นนึงที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพกระโดดชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

ที่จะได้มีคอนเสิร์ตถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่29พฤษภาคมทางพี่เขียวแล้วก็นักศิลป์เผือกคนดันเกวียนได้นัดที่จะซ้อมดนตรีด้วยกันแล้วก็วงของนักศิลป์เผือกคนดันเกวียนด้วยก็จะมีเพลง10กว่าเพลงแล้วก็อีกหลายๆเพลงที่เขาทางพี่เขียวได้เตรียมเอาไว้อัลบั้มที่ได้เคยทำงานนะครับทั้งของคาราบาวแล้วก็ทำงานเดี่ยวที่หลังจากออกจากมาแยกตัวมาจากคาราบาวแล้วก็มีหลายๆเพลงที่เราได้คุ้นเคยกันในหนึ่งนั้นที่เราไม่ค่อยได้เปิดเลยก็คือเพลงของคาราบาวในอัลบั้มชุดแรกและนี่คือพรานทะเลที่เลือกมาฝากกันในต้นชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพิญญ์รุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกกลิ่นเขาคุมเสียงในห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตส่วนผมตอนนี้ก็ถึงบ้านที่หนองแขมพลอยเกษม79เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นกันในบทเพลงที่เลือกมาฝากกันแล้วก็รวมไปถึงทาง0816346452ที่ตอนนี้กำลังจะเริ่มรับสายกันแล้วในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันครับก็เพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติในบทเพลงเพื่อชีวิตในช่วงนี้กันในคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืน FM 92.5 MHz และ AM 891467 KHz พร้อมด้วยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณของทนดนตรีในทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์บทเพลงคืนสู่ธรรมชาติของพี่จ๊อบทูดูนะครับแล้วก็กะว่าวของสูสูซึ่งในวันที่6ที่7มิถุนายนผมก็จะเดินทางไปที่หลานใต้โนดกับงาน15ปีบ้านนักเขียนของกนกพงษ์สงสมพันธ์ที่หลานใต้โนดแล้วก็จะไปร่วมงานใกล้15ปีของกนกพงษ์สงสมพันธ์ด้วยก็จะได้พบกันที่พัทลุงนะครับที่บัดที่หลักไทโนที่พัทลุงแล้วพบกันได้ในช่วงเวลาที่เราได้เดินทางกันไปก็จะมีงานที่ก็ตอนนี้ถือว่าเป็นงานซึ่งไปช่วยงานของพี่น้องของทนดนตรีกันซึ่งในวันที่6ที่7เราก็จะมีงาน15ปีนี่นะครับบ้านนักเขียนนะฮะวันนี้ก็มีร่วมประมูลงานของกนกพงษ์ด้วยแล้วก็ในหุบเขาฝนโปรยไพรวันที่7มิถุนายนรำลึก20ปีกนกพงษ์สงสมพันธ์แล้วก็งานในวันที่7มิถุนายนก็ที่บ้านนักเขียนหลัดใต้โนดก็จะมีศิลปินจับทูดูบรรจบพลอินนแสงธรรมดาตุดนาครไทยละกุลสุเมศสะพานเจริญคงสวัสดิ์อำนาจเดอะวูแมนและวงราษฎรซึ่งผมจะไปดำเนินรายการด้วยก็มีจำหน่ายโต๊ะที่นั่ง 4,000 บาท5ที่นั่งโต๊ะธรรมดา 3,000 บาท5ที่นั่งแล้วก็บัตรเข้างาน250บาทขอติดต่อที่0819302922คุณแนนผมก็จะไปร่วมงานเพราะตั้งใจว่าเดินทางหลังจากเกษียณราชการแล้วก็คงจะได้เดินทางกันไปหาพี่น้องของเพื่อนญาติมิตรคนที่ได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันกับทนดนตรีก็จะไปเยี่ยมเยียนหรือว่าไปพบปะหรือไปช่วยเหลืองานที่เขาเคยได้ช่วยงานของทนดนตรีกันเราก็จะไปสัมผัสบรรยากาศต่างๆในท้องถิ่นที่เราได้เคยร่วมสนเสให้หาร่วมญาติสนิทมิตรสหายของคนเพื่อชีวิตก็จะไปได้ร่วมงานต่างๆที่คิดว่าจะพอมีกำลังนิ่งแรงที่จะเดินทางก็จะเดินทางกันไปในวันเสาร์ที่6พิจารณายนก็จะมีการเลี้ยงต้อนรับศิลปินนักเขียนนานาชาติแล้วก็ศาสตราเมธีธนิตศรีกินดีศิลปินแห่งชาติก็จะไปร่วมงานทราบว่านักเขียนฝั่งลาวที่เป็นนักแต่งเพลงและดนตรีก็เลยจัดเพลงสองฝั่งโขงพิเศษแล้วก็รวงข้าวธิดารินนั้นมาขับร้องด้วยแต่โต๊ะดร.ลิมสวีทินเชื้อสายคนไทยไซบุรีร่ายรำมโนราถึงขั้นอาชีพและเขียนตำรามโนราเล่มใหญ่ด้วยงานนี้ในฐานะศาสตราเมธีธนิตศรีกิติจะจัดเพลงโกตาบารูเพลงโกตาบารูเคยไปแสดงที่เวียดนามและจีนสร้างความตะลึงให้กับคนที่นู่นมาแล้ววันนี้จะจัดเป็นพิเศษให้กับพี่น้องทำมาเลเซียได้สัมผัสรับรู้เป็นของกำนันพิเศษในวันที่6มิถุนายน
ที่ผมไปเดินทางไปถึงนะฮะช่วง 5:30 นถึง 4:00 นคุณกนกพัทลุงส่วนวันที่7เราก็จะไลฟ์ในเพจของบ้านนักเขียนมาให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศกันในช่วงทนดนตรีด้วยในคืนวันที่7ส่วนวันที่6เราจะบันทึกรายการของทนดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายวิเคียวคาราบาวและนาซิเผือกมาในช่วงของทนดนตรี 3:00 นแล้วก็ในคืนวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะไลฟ์สดถ้าสัญญาณดีเราก็จะได้ถ่ายทอดสัญญาณให้คุณได้ฟังกันคืนสู่ธรรมชาติและเก่าเอาครับ

พลงเพื่อชีวิตคือแนวดนตรีที่มีเนื้อหาสาระการต่อสู้ของประชาชนผู้ถูกเอาเปรียบแนวดนตรีที่วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองอย่างตรงไปตรงมาและถึงที่สุดซีเรียสจริงจังทั้งความคิดทั้งอารมณ์ความรู้สึกมีความงามของเรื่องราวที่มนุษย์พึงมีต่อกันและเท่าเทียมกันนะครับมีความงามของภาษาที่ผู้คนควรจะสื่อสารกันดนตรีต้องรองรับเนื้อหาดนตรีต้องตีความไปตามเนื้อหาเล่นส่งเสียงไม่ได้นะครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่มสามสิบหกนาทีครึ่งชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอกลิ่นควบคุมเสียงเผื่อแป๊บเดียวมาสักครู่ลงไปจกข้าวเหนียวกับซุปต่อมาให้มาหิวช่วงเย็นไม่ได้ทานข้าวเลยพอดีไปอ่านข่าวมาช่วงค่ำแล้วก็ต่อเนื่องเลยได้เร่งเวลารีบบันทึกรายการไว้ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นะครับให้คุณบุญประกอบได้บันทึกไว้แล้วก็รีบมาถึงบ้านมาสักครู่ลงไปก็ขึ้นมาที่10ประสายที่โทรมาทาง0816346452แล้วผมไม่ได้รับเลยต้องขออภัยด้วยทางโบกี้นัทชัยก็แจ้งเวลาถนนดนตรีฟัง FM 92.5 AM 891 AM 1467พร้อมเครือข่ายทุกประเทศวันเสาร์ช่วงที่1เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มชั่วโมงที่2 4ทุ่ม7นาทีถึง5ทุ่มชั่วโมงที่3 5ทุ่ม7นาทีถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์3ทุ่ม7นาทีถึง3ทุ่มครึ่ง

รอคอยวันที่เท่าไหร่ที่จะได้เข้ามาในแอปเป๋าตังก็ผมก็เข้าแอปแล้วเตรียมที่จะต้องในช่วงเดือนหน้าเนี่ยอาจจะได้ต้นเดือนเนี่ยก็จะได้ใช้กันคนละครึ่ง plus 60-40% plus เลยมากกว่าคนละครึ่งมีส่งคุณหนึ่งปทุมธานีไปร่วมงานเหรอฮะกับงานนาเด่นกล้วยน้ำวาใช่ไหมอ๋อครับเราก็มีดนตรีด้วยครับก็ขอบคุณมากครับถือว่าเป็นตัวแทนไปร่วมงานให้กับถนนดนตรีก็แล้วกันแล้วก็มีบรรดาศิลปินที่เคยได้หรือว่าคนที่เคยได้ทำงานร่วมกันกับพี่เด่นกล้วยน้ำวาก็ยังคิดถึงกันอยู่นะก็เป็นอะไรที่เราได้เคยได้มีสัมพันธ์ที่ดีนะฮะแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่เคยได้ผูกพันทำงานร่วมกันมาก็นี่ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเดินทางกันไปกับบทเพลงเพื่อชีวิตเรื่องราวของฝนเรามอบให้อีกสักฝนหนึ่งก็แล้วกันฝนดินครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงที่2ดินน้ำลมไฟแล้วก็ฝนดินมอบให้ในช่วงเวลาที่เข้าหน้าฝนแต่ว่าฝนก็ยังตกบ้างไม่ตกบ้างก็ถ้าตกก็ตกมาหนักๆแล้วทำให้น้ำท่วมกันในหลายพื้นที่ในภาคกลางหรือว่าในภาคเมืองถ้าน้ำระบายไม่ทันแต่ทางอุทยานกำลังอ่านเรื่องของอุทยานเขาใหญ่เขานำนวัตกรรมสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงมาตั้งระบบแจ้งเตือนภัยแจ้งเตือนช้างป่าที่ลานกลางเต็นท์ลำตะคองเพื่อยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีนายยศวัฒน์เทียนสวัสดิ์ที่บอกว่าบริเวณลานกลางเต็นท์ลำตะคองถือเป็นจุดพักแรมยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอย่างแน่นที่ผ่านมามีสถิติช้างป่าแวะเวียนเข้ามาในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งเป็นการเพื่อเป็นการป้องกันภัยเชิงรุกและเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงได้เร่งรัดให้นำระบบเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นายชยาห้วยหงทองพร้อมด้วยนางสาวรัชนีโชคเจริญผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานนำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์แจ้งเตือนกรณีช้างป่าเข้าพื้นที่จำนวน2เครื่องซึ่งติดตั้งไว้ในจุดสำคัญรอบลานกลางเต็นท์ลำตะคองสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นก็เป็นผลงานภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมของสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงหรือประยุกต์ใช้ระบบเสียงไซเรนและสัญญาณแสงให้ทำงานร่วมกับเชือกกระตุกที่พ่วงกับวัตถุต้นกำเนิดเสียงใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ซึ่งนวัตกรรมนี้ออกแบบเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยทันทีเมื่อช้างป่าเดินผ่านแนวรั้วสัญญาณในเส้นทางด่านช้างประจำช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุและแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้เตรียมการรับมือได้อย่างทันท่วงทีก็ดีครับจะได้ทราบก่อนล่วงหน้าแต่บางทีก็นอนหลับไม่รู้เรื่องก็นั่งกินดื่มกันนี่ก็แน่นอนนะฮะเมาไม่รู้เรื่องก็ได้เรื่องเหมือนกันช้างเขาก็ฉลาดเขาไม่เหมือนสัตว์อื่นก็ช่วงท้ายมีเพลงวันที่พูดถึงที่เด่นนะเด่นกล้วยน้ำวาแล้วบ้านกล้วยน้ำวาเขาเลยนึกถึงเพลงนี้ที่น้ำบุพงเทพได้เคยเขียนเรื่องราวของบ้านกล้วยน้ำวาเนี่ยนะครับน้ำตาข้างคาวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกรมควบคุมมลพิษยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมควบคุมมลพิษและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
10: นายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษนำทีมเจ้าหน้าที่กองตรวจมลพิษและผู้แทนกองกฎหมายประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมการลักลอบปล่อยมลพิษที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อประชาชนและระบบนิเวศทั้ง2หน่วยงานร่วมกันกำหนดกรอบการปฏิบัติงานครอบคลุม5ขั้นตอนสำคัญประกอบด้วยการแจ้งเหตุพัฒนาระบบรับและคัดกรองเบาะแสการลักลอบปล่อยมลพิษร่วมกันอย่างรวดเร็วการขอหมายศาลบูรณาการข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวางแผนยุทธวิธีประเมินความเสี่ยงสารเคมีและจัดเตรียมอุปกรณ์ร่วมกันการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปทส.และผู้เชี่ยวชาญกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและการดำเนินการทางกฎหมายบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมควบคู่กับดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องความร่วมมือแบบบูรณาการครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรการควบคุมปัญหามลพิษของประเทศและส่งสัญญาณเตือนไปยังกลุ่มทุนหรือผู้ประกอบการว่าภาครัฐจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสุขอนามัยของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยและสปป.ลาวแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่พร้อมผลักดันด่านถาวรบ้านฮวกสู่ด่านสากลส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนและการท่องเที่ยว
11: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจังหวัดพะเยาครั้งที่2ประจำปี2569โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือการจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งและการจัดเก็บขยะบริเวณอาคารด่านชายแดนบ้านห้วงรวมไปถึงการพัฒนาโครงการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอภูซางนอกจากนี้ประเด็นสำคัญยังมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมเพื่อผลักดันให้ด่านถาวรบ้านห้วกได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งนโยบายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนการท่องเที่ยวและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสปป.ลาวอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เยี่ยมผู้สูงอายุเปราะบางที่จังหวัดกาญจนบุรีมอบเงินซ่อมบ้านและเงินสงเคราะห์สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมส่งต่อรักสานรอยยิ้มอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุเปราะบางพร้อมทั้งมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งเงินสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโครงการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของกระทรวงพม.ในการนำสิทธิสวัสดิการสังคมและบริการของรัฐเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเปราะบางซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพลังของชุมชนและภาคีเครือข่ายท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมเป็นยศรุ่งสมัยทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจนักการจนันท์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาเพลงที่คุณขอมาจากสุราษฎร์ธานีทั้ง0816346452 0816346452ของมาริโอน่าในอัลบั้มชุดแรกชุ่มฉ่ำในดวงใจก็สำหรับทนดนตรีไลฟ์ในเดือนสิงหาคมเดือนสุดท้ายและก็ปีสุดท้ายนี้เรากำลังจะใช้ชื่อตอนว่าหนึ่งผมคิดไปว่าจะใช้ชื่อว่าเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดขอบกันร้องเพลงนี่แหละครับแต่ว่าใจก็ไปคิดถึงเพลงถนนแปลกแยกอีกเพลงหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในถ้อยคำว่าฝั่งฝันฉันยังเลือนลางห่างไกลก็เลยจะใช้สองคำนี้ว่าให้คุณจอกวสันต์วงสว่างได้ตัดสินใจอีกทีหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ที่ส่งไปให้ทั้งจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางงาคารวานและคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายนี่ก็ทำเสร็จแล้วโอ้รวดเร็วมากเพื่อนคนนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับแบนเนอร์โปสเตอร์แล้วที่จะได้ทำเป็นด้านอินเจคให้กับป้ายที่จะประชาสัมพันธ์ส่วนคาราบาวนี่ก็เสร็จแล้วแต่พอดีผมมีเพิ่มเติมว่าจะเชิญศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนี่มาแต่ว่าต้องขออนุญาตทางคาราบาวกับพี่แอดก่อนเพราะว่าในการโชว์หรือว่าแสดงเนี่ยเราจะต้องควบคุมเรื่องเวลาแล้วก็ถ้าเวลาที่กำหนดไว้แล้วพลาดเคลื่อนไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเพราะว่าจะต้องเป๊ะด้วยเนื่องจากคาราบาวมีงานต่อที่ต่างจังหวัดต้องเดินทางจากทนดนตรีก็ทุ่มตรงก็ได้กำหนดไว้ฉะนั้นเริ่มเร็วจะเริ่มเร็วหน่อยสำหรับการแสดงก็จะเป็นช่วง5 โมงครึ่งหรือ5 โมงก็คงไม่ว่ากันจะกี่โมงก็มาดูใช่ไหมครับครับช่วงสุดท้ายนะครับกับทนดนตรีในคืนวันเสาร์ชุ่มฉ่ำในดวงใจและต่อด้วยพบกันสั้นๆอาจารย์ยุทธดำขวัญครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 5:29 นเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบดินเขากลุ่มเสียงเพลงของขวัญก็คงจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องล้ำลาในปีนี้สำหรับถนนดนตรีไลฟ์ที่เราได้ทำหน้าที่กันมาแต่ถ้าได้รับโอกาสในการทำงานต่อก็ยินดีครับเราก็มีแรงอยู่แล้วสำหรับการทำงานไม่เคยท้อถอยครับการทำงานอยู่แล้วแล้วก็ต้องขอบคุณศิลปินแล้วยังมีศิลปินอีกหลายๆท่านที่เราคิดว่าน่าจะเดินทางกันมาเส้นทางของถนนดนตรีกันต่อไปได้ด้วยเดือนถัดไปนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เคยเชิญมาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกศิลปินแห่งชาติแล้วก็เป็นหน้าที่ก็ได้ครบนับถือกันมาตลอดต่อเนื่องมีผู้ฟังทางต่างจังหวัดที่โทรมาทาง0816346452บอกเพลงอะไรนะที่พูดถึงเป็นอะไรอ่ะเป็นเรื่องของเพลงของคาราวานเนี่ยแหละครับว่าเป็นอะไรคาราวานให้คนเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วความจำก็เริ่มคือถ้ามีเนื้อหามากกว่านั้นจะได้นึกออกแต่ตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเพลงอะไรบอกว่าในอัลบั้ม15ปีคาราวานที่เกี่ยวกับเป็นคาราวานเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยให้แผ่นดินก็กำลังจะนึกถ้อยคำอยู่แต่ที่ขอมาก็คือจากสกลนครเจ้าควายน้อยครับ

คงจะเป็นเช่นเดียวกันสำหรับคนที่เดินทางจากต่างจังหวัดมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแล้วก็ต้องปากกัดดินถีบต้องประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างค่าครองชีพที่สูงแพงในเมืองและสิ่งที่ต้องใช้จ่ายแล้วก็มีหลายคนที่ต้องพึ่งพาการเดินทางโดยรถไฟที่จะต้องจากชานเมืองเข้ามาในเมืองหลวงไปกลับจะต้องใช้เส้นทางต่างๆแล้วก็ถ้าว่างดการเดินทางจากรถไฟจากชานเมืองเข้ามาหรือมีรถมาตัดขบวนมาแค่อยู่ปลายทางแถวขอบเมืองกรุงเทพแล้วก็ไม่สามารถเข้ามาในชั้นในโดยต้องโดยสารรถอื่นๆเข้ามาอีกเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับภาระซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหาหนทางอย่างไรเวลาที่มีเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุหรือบัติภัยเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องมาสร้างความตระหนักอะไรต่างๆกันอีกเยอะแยะมากมายแต่การป้องกันจะเป็นยังไงที่เราไม่มีโอกาสที่จะป้องกันกันได้เลยแล้วก็เวลาที่เกิดเหตุก็มักจะมาล้อมคอกันแบบนี้ก็ต้องรับกรรมกันไปแต่ก็อย่าให้สิ้นหวังในพลังที่มีอยู่ฮึดกันต่อไปสำหรับคนที่เป็นผู้ฟังของธนรนตรีมาล่าเนื้อที่ขอมาจากสุราษฎร์ธานีทาง0816346452เบาๆสบายๆกับเพลงที่ขอมาใน Google Form ในคืนวันนี้ลมพัดใจเพตะเกียงและแม่สายครับ

เพลงที่ยังไม่ได้เปิดเช่นถนนชีวิตที่ขอมาจากคุณจรัสเพลงเลฟูจีมาดามออยคนฟังเสียงฝนแต่คุณปล่อยที่ฟังจากสงขลาแล้วก็น้ำฝนแล้วก็เพลงประกายฝันวงแม่น้ำอาจารย์แอดร้อยเอ็ดที่ฟังจากร้อยเอ็ดแล้วก็แนวหน้าปฏิวัติที่ขอเพลงคำตอบจากแดนไกลแล้วก็ยูแลนที่ขอจากคุณใหม่ก็คงจะต้องติดค้างไว้กันในวันนี้แล้วก็ทาง0816346452ที่ก็มาจากอุดรธานีแม่สายก็มอบให้แล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายทางสายตะวันออกเฉียงเหนือสายอีสานนะขอเพลงมาก็คงจะต้องมอบให้พัทยาติดค้างไว้พรุ่งนี้เพลงนะครับเพลงพัทยาจากราชบุรีก็พรุ่งนี้คงจะได้ฟังกันคือวันนี้เวลาหมดแล้วสำหรับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเราจะเดินทางต่อกันในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่ง3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิญญ์รุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบรินควบคุมเสียงคืนวันนี้ลาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ความเป็นไทยหลายอย่างที่พวกเราภาคภูมิใจอาหารไทยผ้าไทยศิลปะลายไทยที่เที่ยวเมืองไทย
1: และต้องไม่ลืมภาษาไทยเพื่อระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทยในปีพุทธศักราช1826พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นเป็นครั้งแรกให้คนไทยจงเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศอีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

ังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเคยนะคะก็แน่นอนว่าพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้รับฟังท่านตอบปัญหาข้อข้องใจทางด้านธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามเข้ามาในรายการซึ่งพระอาจารย์ก็ตั้งชื่อตอนทุกวันอาทิตย์ว่าตามใจท่านเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์นี้เราก็มาฟังธรรมะแบบตามใจท่านผู้ฟังโดยการที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะสอบถามคำถามหรือว่าเปิดประเด็นเรื่องราวอันใดหนึ่งเมื่อส่งมาแล้วพระอาจารย์อ่านทำความเข้าใจเราก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในทุกวันที่แบบนี้ช่วงของตามใจท่านเจริญพร
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้คำถามแรกที่จะนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เป็นคำถามของคุณเผ่าทองนะเจ้าค่ะคุณเผ่าทองก็มีคำถามแรกที่กราบนมัสการเรียนถามมาก็คือการทำสมาธิแต่รักษาศีล5ไม่ครบแล้วทำสมาธิเป็นอานาปานสติจะเข้าถึงฌานได้หรือไม่แล้วท่านบอกว่าไม่มีศีลแต่มีสมาธิมีปัญญาจะเข้าถึงธรรมะได้หรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ศีลเนี่ยมันจะมีอนิสงส์คือการไม่ร้อนใจโอเคนะพอมีความไม่ร้อนใจก็จะมีอนิสงส์เป็นปีติเป็นปราโมทย์ปีติปราโมทย์ก็จะมีอนิสงส์เป็นสมาธิมันจะเป็นขั้นตอนไปทีนี้ถ้าเรามีศีลไม่ครบศีลมีอยู่แต่ไม่ครบโอเคนะคือก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีศีลเลยสักข้อนะถ้าไม่มีศีลเลยสักข้ออาจจะไปติดคุกอยู่แล้วแต่ว่า คือมีศีลอยู่แต่ไม่ครบทุกข้อถ้าไม่ครบทุกข้อความไม่มีศีลก็จะทำให้มีความร้อนใจเป็นอนิสงส์พอมีความร้อนใจแล้วจะมีปีติมีปราโมทย์มีสมาธิเกิดขึ้นมันจะไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะเป็นสมาธิก็ถ้าจะมีก็จะเป็นมิจฉาสมาธิถ้าจะมีแล้วถ้าจะมีหรือจะให้มามีสัมมาสมาธิมันจะไม่ได้มันก็จะพร่องไปตามศีลที่หย่อนไปตามลำดับนั้นๆอย่างเช่นว่าถ้าคุณพูดโกหกอยู่หรือคุณยังดื่มเหล้าอยู่เฮ้ยแต่ว่าฉันไม่ฆ่าสัตว์แล้วแล้วฉันก็ไม่ประพฤติผิดในกามอ่ะพอถึงเวลานั่งสมาธิไปปุ๊บเนี่ยมันจะจิตใจมันจะฟุ้งซ่านอยู่บ้างบ่อยๆบ้างบ่อยๆนี่ก็คือมันไม่ 100% นะฮะมันจะมีที่พร่องอยู่ตามศีลที่ไม่ครบนั้นเช่นคนที่รักษาศีลได้4ข้อพอข้อ3รักษาไม่ได้ยังมีกิ๊กมีกุ๊กอยู่เงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: พอนั่งสมาธิปุ๊บมันจะจิตใจคิดไปถึงกิ๊กถึงกุ๊กนั้นแล้วก็แบบ
0: เจ้าค่ะ
1: จะทำให้สมาธิมันจะไม่ค่อยได้มันจะมีที่พร่องอยู่ของเขาทีนี้ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงสัมมาสมาธิระดับสัมมาสมาธิเนี่ยคือมันเข้ากันเป็นหนึ่งอันเดียวกันไม่มีกิเลสที่มันจะคอยเป็นเครื่องกังวลเครื่องข้องใช้งานไปในการที่จะตัดกิเลสได้นะมันคือระดับฌานแน่นอนว่ามันจะไม่ได้คือมันจะไม่ได
0: ้
1: ได้บ้างอยู่แต่จะไม่ถึงขั้นที่จะแบบว่าละกิเลสได้เต็มที่อย่างเงี้ยไม่ได้ได้ไม่หมด
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ได้หมด
0: ได้บางส่วนถูกไหมเจ้าคะ
1: ได้บางส่วนใช่ได้บางส่วนเช่นว่าเปรียบเหมือนเราจะสร้างหลังคาบ้านโดยคุณไม่ทำเสาหรอมันจะไปทำยังไงมันทำไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันทำไม่ได้ทำ3เสาได้ไหมโอ้ได้อยู่เมื่อแต่มันเสี่ยงนะมันเสี่ยงอาจจะได้บางด้านแต่ไม่ได้4เสามันก็ต้องเนี่ยมันจึงต้องเป็นเหตุปัจจัยเงื่อนไขกันมาแล้วถ้าไม่มีศีลแต่มีสมาธิมีปัญญาโอ้แล้วถ้าไม่มีศีลมันจะมีสมาธิมันจะขัดกันอยู่นิดหนึ่งมันจะไม่ได้
0: โยมว่าไม่ได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ศีลต้องเป็นเหมือนพื้นฐานนะเจ้าค่ะถ้าไม่มีศีลนี่จะมีสมาธิปัญญาโยมว่าไม่ได้นะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือหมายความว่าอาจจะแบบมันไม่ได้เป็นศูนย์เป็นหนึ่งไงคุณใจคือที่ว่าเขาว่าไม่มีศีลนะคือไม่ใช่ว่าไม่มีทั้งหมดหรือว่ามีศีลอาจจะไม่ใช่ว่าไม่พร่องเลยก็อาจจะมีข้อที่ผิดพลาดอยู่บ้างอย่างเงี้ยมีความด่างความทะลุความร้อยของศีล สมาธิมันก็ได้ไม่เต็มไงมันก็ได้บางส่วนได้บ้างเนี่ยโสดาบันเนี่ยท่านจะบอกว่าศีลเต็มแต่ว่าสมาธิปัญญาไม่เต็มยังแบบว่าพอประมาณท่านใช้คำนี
0: ้พอประมาณ
1: พอประมาณแล้วถ้ามีสมาธิจะให้เต็มจะมีปัญญาให้เต็มโดยที่ศีลมันไม่เต็มนี่มันไม่ได้อยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าศีลไม่เต็มแล้วจะให้สมาธิเต็มปัญญาเต็มมันไม่ได้อยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าศีลคุณไม่เต็มแล้วจะมีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณได้ไหมพระอาจารย์ว่าได
0: ้ได้เจ้าค่ะ
1: ได้
0: นะก็ว่าได้เจ้าค่ะ
1: ถ้าศีลไม่เต็มนะแล้วมีศีลพอประมาณอ่ะสมาธิคุณก็ต้องมีพอประมาณอยู่แล้วปัญญาคุณก็ต้องมีพอประมาณแต่จะน้อยกว่าพวกพอประมาณของพวกที่ศีลเต็ม
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมถ้าจะสมมติเราจะเปรียบเทียบเป็นสเกลตัวนี้อย่างไรก็ตามในธรรมะมันไม่ได้เป็นสเกลแบบเป็นอนาล็อกที่คุณจะมาวัดอย่างนั้นนะมันจะเป็นพละกำลังของจิตเช่นว่าถ้าคุณได้เป็นโสดาบันศีลเต็มใช่ไหมศีลเต็ม 100% 100% สมาธิเขาเนี่ยอาจจะ 50% ปัญญาเขาเนี่ยอาจจะ 45% นี่คือสมาธิปานประมาณปัญญาปานประมาณสมาธิคือ 50% นะปัญญาคือ 45% โอเคนะโสดาบันนะศีลเต็มนะทีนี้ถ้าบอกว่าโอ้ยศีลฉันไม่เต็มนะ 100% นี่ฉันไม่ได้ฉันได้80%เพราะว่าจากศีลห้าฉันได้แค่4ข้ออีกข้อหนึ่งไม่ได้จะได้80โอเคนะ
0: ได
1: ้80ที่คุณได้เนี่ยคือศีลคุณไม่เต็มศีลคุณได้ไงนะ 80% นี่เขาเรียกว่าอะไรพอประมาณยังไม่เต็มแต่พอประมาณยังไม่สมบูรณ
0: ์
1: พอประมาณในศีลที่คุณพอประมาณอยู่ 80% เนี่ยสมาธิคุณไม่ได้หรอก 50% นะสมาธิคุณอาจจะได้สัก
0: ถอยลง
1: 25% ซะ
0: 25%
1: ปัญญาที่ก่อนหน้านี้ได้ 45% ไม่ได้หรอกถ้าศีลคุณไม่เต็มเอาได้สัก 15% ก็แล้วกันนะ 15% เป็นต้นนะนี่คือเป็นต้นเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าศีลเรา80สมาธิเราจะได้แบบ25ปัญญาเราจะได้สัก15ได้ประมาณนี้มีบ้างแต่แบบไม่สมบูรณ์แล้วที่พอมีมันก็อาจจะแบบไม่ได้จะ substantial เป็นหลักเป็นฐานพอกินได้มันก็จะไม่ค่อย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะเป็นขั้นตอนไปเป็นลำดับขั้นของการปฏิบัติฝึกเป็นลำดับขั้นของการปฏิบัติท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับการฝึกม้าอย่างเงี้ยนะเอาถ้าคุณจะฝึกม้าคุณยังไม่ได้ให้มันฝึกสวมบังเหียนหรือว่าใส่อานมันก่อนบังเหียนนี่คือที่ใส่ที่ปากมันอานนี่คือที่ใส่ที่หลังมันแล้วคุณจะขึ้นขี่มันจะไปได้เหรอไม่ได้นะมันจะไม่เวิร์กก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับของการปฏิบัติเป็นพระสูตรที่พระอาจารย์เคยมาให้ฟังเรื่องของนักบัญชีที่ชื่อว่าโมกขลานะกนกะโมกขลานะปราม
0: เจ้าค่ะ
1: เขาจะสอนลูกศิษย์ให้ทำบัญชีรู้เดบิตเครดิตบาลานซ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องฝึกให้นับก่อนหมวด1หมวด2หมวด10 1 2 3 1หมวด1 2หมวด2อย่างเงี้ยคุณต้องฝึกบวกลบถึงค่อยคูณหารเป็น
0: เจ้าค่ะ
1: พอคูณหารเป็นแล้ว differentiate calculate calculus integrate อะไรเงี้ยไม่มีปัญหาทำได้แล้วคุณจะไปสอน calculus ก่อนที่คุณจะไปบวกลบเลขเป็นเนาะมันไม่ได้นะ
0: เป็นไปไม่ได้เจ้าค่ะ
1: มันจะยาก
0: พื้นฐานมาเจ้าค่ะ
1: ก็เป็นลักษณะนี้เจริญพันธ
0: ์เจ้าค่ะก็เท่ากับว่าถ้าหากว่าศีลเราไม่เต็ม5ข้อนะเจ้าคะสมาธิปัญญาก็พอประมาณศีลพอประมาณนี่ก็แค่เป็นโสดาปัตติมรรคคือมาตามทางเท่านั้นยังไม่ใช่โสดาปัตติผลถูกไหมเจ้าคะก็คือยังไม่บรรลุธรร
1: ม
0: ในขั้นนั้นๆ นะเจ้าคะ
1: ถูกต้อง
0: สาธุเจ้าค่ะคุณเผ่าทองถามคำถามที่2มาบอกว่าเล่าว่าตัวท่านเองเนี่ยมีลูกสาวอายุ14อยู่นะเจ้าคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนว่าลูกสาวเนี่ยจะโกหกไม่พูดความจริงกับพ่อเลยเพราะกลัวว่าท่านก็เลยกลัวลูกสาวนี่จะออกนอกลู่นอกทางจะทำยังไงที่จะให้ลูกสาวกลับมาไม่โกหกอีกเลยแต่ก่อนนี้ลูกสาวไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยเจ้าค่ะอายุ14นี่เป็นวัยรุ่นนะเจ้าค่ะ
1: วัยรุ่นแล้ว
0: ใช่
1: ใช่วัยรุ่นแล้วตัวพระมหาไพบูลย์เองนะตอนเป็นวัยรุ่นนะคุณใจก็เคยโกหกพ่อแม่เหมือนกันเคยอยู่นะคือหมายว่ามันก็มีข้อผิดพลาดของเราเนี่ยตัวเราเองเราเคยโกหก คนอื่นก่อนไหมพ่อแม่เราเป็นต้นในสมัยที่เราเป็นเด็กๆเ
0: พ
1: ราะฉันคิดว่าก็น่าจะมีเช่นตอนที่คุณไปทำผิดเล่นอะไรบ้าๆบอๆแล้วก็ทำอะไรอ่ะเปล่าครับไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันพูดออกไปก่อนแล้วนั่นแหละโกหกแล้ว
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: มันก็มีด้วยความที่ว่าเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: คุณต้องอาศัยทำความเข้าใจคุณต้องอาศัยทำความเข้าใจพ่อแม่เลี้ยงเรามาด้วยความรักความเมตตาเราจะเป็นผู้ที่กตเวทีคือทำตอบให้ดีเราก็เลี้ยงลูกเราต่อไปด้วยความรักความเมตตาทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รับความรักความเมตตาจากพ่อแม่เราบางทีอาจจะมีความผิดพลาดเนื่องจากการบีบคั้นทางด้านกามต้องเลี้ยงครอบครัวต่างๆทำให้จะมีปัญหาครอบครัวนะสมมติมี
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็ต้องทำความดีต่อไปนะเราจะให้เขาพูดจริงทำความดีได้จิตใจต้องนุ่มนวลถ้าเราจะเอาด้านที่แข็งกระด้างแล้วจะให้เขานุ่มนวลเนี่ยมันไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะไม่เวิร์กโอเคนะมันก็จะต้องแบบค่อยพูดค่อยจาอาจจะมีเวลาต้องมีเวลาให้กันต้องหาจังหวะที่ทำความเข้าใจกันแล้วก็ค่อยพูดค่อยจากันก็เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้ธรรมดาวัยรุ่นซึ่ง จะมีนักสังคมสงเคราะห์หรือว่าแพทย์หมอที่เขาให้คำแนะนำเรื่องการที่จะให้เรียกว่าอะไรล่ะ
0: จิตวิทยาของวัยรุ่น
1: น
0: ะคะ
1: เ
0: จ้าค่ะ
1: นี่เขาจะมีหลักการอยู่แล้วแน่นอนว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญที่สุดเลยในการที่จะให้ลูกตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ห้ามลูกเสียจากบาปอันนี้ถ้าพูดถึงหลักธรรมนะก็คือให้ลูกตั้งอยู่ในความดีห้ามลูกเสียจากบาปซึ่งถ้าเราจะให้ลูกตั้งอยู่ในความดีแล้วเราจะพูดไม่ดีกับลูกมันย้อนแย้งกันมากสมมติว่าเราจะด่าเขาเงี้ยด่าคนเนี่ยมันดีหรือไม่ดีคุณเดินใจว่า
0: ไม่ดีแน่นอน
1: ไม่ดีแน่นอนจุ๊บละทีนี้เราด่ามันเพื่อให้มันได้ดีไงมัน
0: อันนี้มันย้อนแย้งกัน
1: เ
0: อง
1: นะคุณจะทำความไม่ดีเพื่อให้เขาได้ดีมันจะไปได้ไงมันไม่ได้
0: เจ้าค
1: ่ะคือแทนที่ว่าเราจะให้เกิดบุญจะดันไปทำบาปให้เขาเห็นตราบาปให้เขาอย่างเงี้ยแล้วก็ตราบาปให้ลูกแทนที่ว่าจะให้เกิดความดีกลายเป็นตราบาปให้เขาเพราะว่าเราดันด่าดันว่าทำไม่ดีไม่ได้ก็ต้องเมตตาต้องมีวิธีการวัยรุ่นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เหมือนเด็กๆการที่ว่าเขาจะค่อนข้างจะแบบว่ามีความใคร่รู้มีการศึกษาอย่างเงี้ยนะก็จะต้องแบบว่าให้โอกาสในกระบวนการให้โอกาสก็ต้องแบบว่าไม่ใช่ปล่อยปละละเลยการไม่ปล่อยปละละเลยก็ไม่ใช่ว่าบังคับขู่เข็นควบคุมเกินไปก็ต้องรู้จักแบบสื่อสารทำความเข้าใจโดยจิตวิทยาวัยรุ่นนี้ก็มีคิดว่าจะมี YouTube คลิปอะไรต่างๆมากมายเลยที่มีการสอนข้อนี้ไว
0: ้
1: ถ้าตัวลูกเนี่ยคือตัวเราเนี่ยเคยผ่านวัยรุ่นมาก่อนทุกคนน่ะที่จะเป็นพ่อแม่ใช่ป่ะ
0: เคยเป็นวัยรุ่นมาแล้วทั้งน
1: ั้
0: น
1: แน่นอนแน่นอนไม่งั้นคุณจะอายุป่านนี้ได้ไงใช่ป่ะคุณต้องผ่านมาแล้วท
0: ี
1: นี้ผ่านมาแล้วเนี่ยตัวเราเองอ่ะมันก็มีความแบบเปลี่ยนแปลงอ่ะถ้าตัวลูกเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันจะมาสอนลูกที่เป็นวัยรุ่นเหมือนกับสอนเด็กน้อย6ขวบ7ขวบมันจะไปสอนเหมือนกันได้ไงไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงการสอนการบอกก็ตัวพ่อแม่ก็ต้องทำความเปลี่ยนแปลงในข้อนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ก่อนซึ่งก็ค่อยพูดค่อยชาวใช้ธรรมะเข้าหาใช้ความดีเข้าสู้แล้วใช้เมตตาคอยปลอบประโลมถึงจะค่อยปรับเปลี่ยนได้
0: เจ้าค่ะสำหรับในข้อนิยมขออนุญาตที่จะเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าสำหรับเรื่องของเด็กวัยรุ่นเนี่ยอันนี้คุณพ่อเองเนี่ยพูดบอกว่าดูเหมือนว่าลูกโกหกไม่พูดความจริงคุณพ่อก็เลยไปกลัวว่าลูกจะออกนอกรูนอกทางนะเจ้าคะอันนี้อาจจะเป็นความวิตกกังวลของคุณเผ่าทองเองแล้วก็ต้องมีประเด็นนั้นด้วยเจ้าค่ะว่าการที่คุณเผ่าทองคิดว่าลูกโกหกนั้นลูกโกหกเรื่องอะไรเจ้าค่ะอย่างสมมตินะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์พูดว่าโอ้มันก็จะมีการโกหกบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะ ถ้าเผื่อลูกโกหกในเรื่องการเรียนหรือว่าโกหกเรื่องการไปเที่ยวกับเพื่อนหรือโกหกเรื่องว่าอาจจะมีคนเริ่มมาสนใจหรืออะไรตามภาษาวัยรุ่นนะเจ้าค่ะที่จะศึกษาเรียนรู้นู่นนี่นั้นเนี่ยยมคิดว่าคุณเผ่าทองเองเนี่ยต้องหาสาเหตุว่าลูกสาวเนี่ยโกหกเรื่องอะไรแล้วก็มีอยู่ทางหนึ่งนะเจ้าครับถึงแม้ว่าโยมเองจะไม่มีลูกเนี่ยแต่ก็ศึกษาด้านของจิตวิทยามาตอนเรียนธรรมศาสตร์นะคะก็มีข้อคิดอยู่ว่าการที่เลี้ยงลูกเนี่ยเจ้าค่ะที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเข้าใจว่าวัยรุ่นนี่คือเป็นระยะที่เขาเนี่ยกำลังค้นหาตัวเองคือเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่เป็นเด็กก็ยังไม่เชิงแล้วพวกวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าคือเขามีโลกส่วนตัวของเขาอะเจ้าค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องทำความเข้าใจและกลยุทธ์หรือวิธีอันนึงที่โยมเคยอ่านเคยศึกษามาเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงลูกก็คือความจริงใจที่จะมีให้กันเจ้าค่ะคือแบบพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังลูกในทุกๆประเด็นที่ลูกพูดถ้าเผื่อลูกเนี่ยมีความอุ่นใจว่าพูดเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดความจริงไปเนี่ยคุณพ่อไม่โวยวายแน่คุณพ่อจะเข้าใจเอายกตัวอย่างเรื่องที่ร้ายที่สุดเรื่องเรียนอะอาจจะเรียนไม่ดีหรือว่าอาจจะเรื่องที่ว่าเริ่มมีชายหนุ่มมาเมียงเมียงมองมองหรือว่าใจคิดว่าเริ่มชอบอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เปิดใจบอกว่าอ้าวมีอย่ามีนะถ้ามีให้พ่อแม่รู้ให้บอกความจริงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าเผื่อคุณพ่อเนี่ยสามารถทำจุดนี้ให้ลูกไว้ใจได้ว่าถ้าลูกพูดความจริงแล้วคุณพ่อจะเข้าใจพร้อมที่จะเข้าใจให้คำแนะนำเนี่ยโยมคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดีกว่าว่าคุณพ่อจะโมโหแล้วลูกก็กลัวว่าคุณพ่อจะโมโหดังนั้นก็เลยจำเป็นต้องโกหกไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้โยมขออนุญาตเสริมตรงนี้นะเจ้าค่ะ
1: ใช่ต้องอย่างนี้แหละต้องด้วยเมตตาด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาจิตใจจะทำอย่างที่คุณเดินใจว่าได้เนี่ยต้องประกอบด้วยพรหมวิหารสี่ยินดีรับฟังมากๆเลยบางเรื่องเราไม่พอใจเราก็อุเบกขาเอาอย่างเงี้ยนะเราจะคุยกับเขาให้เขารับฟังเราต้องแผ่เมตตาด้วยแน่นอนว่าวัยรุ่นมันจะเจอปัญหาแน่นอนล่ะเราต้องมีกรุณาเนี่ยแผ่ไปเพื่อให้บอกว่าอย่างน้อยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็ดีขึ้นพอความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกดีขึ้นการดำเนินชีวิตไปของลูกมันก็จะไม่ออกนอกลู่นอกทางได้เชิญป่ะ
0: เจ้าค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ต้องพร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่ลูกมาเล่ามาบรรยายทุกอย่างนะเจ้าค่ะมาเล่าให้ฟังทำไว้จะให้เขาไว้ใจอย่างนั้นเขาก็จะพูดความจริงกับเราเหมือนกับเลี้ยงแบบเป็นเพื่อนกันนะเจ้าค่ะเป็นเพื่อนใจกันเพราะวัยรุ่นมักจะติดเพื่อนนะเจ้าค่ะ
1: ทีนี้สิ่งที่ต้องมาดูอีกอย่างนึงก็คือว่าเงื่อนไขทางสังคมที่บางทีจากการงานจากเรื่องการเรียนมันจะมาบีบคั้นเราให้แบบว่าไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันตรงนี้บางทีแบบว่ารีบมากก็จะต้องแบบว่าสั่งๆเอาด่าๆเอาคิดว่ามันจะให้มันเวิร์กได้อันนี้มันจะผิดพลาดตรงนี้ไงเราก็จะไปผิดพลาดตรงจุดนั้นว่าด้วยเงื่อนไขของการดำเนินชีวิตศัพท์ภาษาที่พระอาจารย์ใช้ก็คือว่าคุณถูกการบีบคั้นนั่นแหละพอคุณถูกการบีบคั้นก็เลยต้องมาด่ากันว่ากันอย่าให้ไปทางนั้นแต่ว่าการบีบคั้นในเรื่องของการเช่นการทำงานหรือการเรียนเราต้องแบบว่าหาเวลาที่เหมาะสมให้อยู่ในธรรมให้ได้อย่าถูกสิ่งนั้นบีบคั้นถ้าถูกสิ่งนั้นบีบคั้นเราก็ต้องอดทนเอาหาช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ทำความเข้าใจกันอย่างที่คุณเดินใจว่าอันนี้เราถึงจะแบบอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะยมคิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดก็คือตัวคุณเผ่าทองเองต้องทำให้ลูกเชื่อใจไว้ใจว่าพูดความจริงได้ทุกเรื่องโดยที่คุณพ่อจะเข้าใจแล้วก็ไม่โกรธแล้วก็ให้คำแนะนำในทางที่ดีด้วยนะเจ้าค่ะ
1: ใช่บ้านถูกต้องสาธุ
0: สาธุเจ้าค่ะคำถามที่สามของคุณเผ่าทองถามว่ากรรมดีและกรรมชั่วที่ได้ทำในชาตินี้ถึงไม่ส่งผลในชาตินี้เหตุที่ไม่ได้รับในชาตินี้เนื่องมาจากเหตุอันใดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: ลักษณะการให้ผลในที่นี้เขาใช้คำว่าวิบากวิบากของกรรมมันจะมีการให้ผลอยู่สามระดับคือให้ผลในปัจจุบันให้ผลในเวลาถัดมาแล้วก็ให้ผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกเป็นธรรมดาธรรมดามันเป็นอย่างนี้อย่างเช่นว่าสมมติคุณ ทุ่มเทเวลาในการอ่านหนังสือเตรียมสอบเป็นต้นวันเนี้ยคุณใส่เวลาลงไปอย่างเงี้ยฉันแบบว่าฉันทำกรรมเนี่ยเพราะว่าการอ่านหนังสือเตรียมสอบเนี่ยเป็นกรรมเป็นการกระทำโอเคเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เหนื่อยแน่นอนบางทีก็ง่วงง่วงก็ฝืนเอ้าเหนื่อยด้วยโอ้ยแบบทำไมบางทีไม่เข้าใจบางทีมันก็แบบยากอันนี้คือกรรมที่คุณได้รับในปัจจุบันนี่คือให้ในปัจจุบันผลของมันนะผลของมันผ
0: ลของมัน
1: เหนื่อยเมื่อยไม่เข้าใจอ่ะ
0: เครียดด้วยนะเจ้าคะ
1: เครียดอีกต่างหากใช่
0: เจ้าค่ะ
1: แต่นี้ถัดมาผลที่มันจะเกิดขึ้นในเวลาถัดมาก็คือคุณจะสอบผ่านผลในเวลาถัดมาผลในเวลาถัดมาของมันนะเช่นคุณวันนี้อ่านอีก3เดือน4เดือนสอบปุ๊บคุณสอบผ่านขึ้นมาแต่วันนี้เดี๋ยวนี้มันเหนื่อยมันเมื่อยแต่พอ3เดือนข้างหน้าด้วยกรรมที่คุณทำวันนี้อีก3เดือนข้างหน้าคุณสอบผ่านสมมติเราเดินทางไปถึง3เดือนข้างหน้าใช่ป่ะโอ้ยฉันสอบผ่านวันนี้เนี่ยเพราะว่า3เดือนที่แล้วนู่นฉันไม่เข้าใจฉันพยายามจะอ่านฉันเมื่อยฉันสู้ฉันง่วงแต่ฉันก็ฝืนทำมันให้ผล3เดือนถัดมาว่าให้เราสอบผ่านนี่คือการให้ผลในเวลาถัดมา
0: เจ้าค่ะ
1: ให้ผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกก็เช่นคุณสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้นี่ว่าหรือว่าสอบได้วิชาชีพอย่างเงี้ยถ้าคุณตั้งใจหนังสือแล้วคุณสอบผ่านเข้าเป็นเช่นแพทย์หมออย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นแพทย์เป็นหมอคุณก็ต้องทำงานเป็นแพทย์เป็นหมอใช่ไหมล่ะหมายถึงว่าอาจจะทำอย่างอื่นก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ใช่เป็นแพทย์เป็นหมอเรียนมาทางกฎหมายแล้วคุณจะไปทำงานเป็นหมอมันก็จะไม่ได้ไงแต่ว่าถ้าคุณจะมาเรียนจบเป็นหมอทำงานตรงนี้คุณมีงานแบบหมอทำคุณต้องเรียนจบไปทางด้านนั้นมันก็ต้องมีผลในเวลาต่อไปอีกอันนี้คือพูดถึงชาตินี้เท่านั้นนะที่เห็นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ชาติหน้าก็จะมีอีกเหมือนกันนั่นคือเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าแม้แต่ชาตินี้กรรมที่เราทำตอนนี้จะให้ผลคือวิบากในช่วงเวลาที่ต่างกันไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าด้วยซ้ำแน่นอนว่ามันต้องให้แน่แล้วกรรมบางอย่างเราอย่าไปคิดว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ให้ผลชาตินี้สักทีมันให้แน่นอนยกตัวอย่างเช่นสมาธิอย่างเป็นต้นนะสมาธิเรานั่งสมาธิปุ๊บเดี๋ยวนี้เราก็สงบถ้าเราทำถูกนะมันก็สงบเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้แล้วต่อไปอ่ะก็ไปเกิดในพรหมโลกอ่ะถ้าชาติหน้าศีลน่ะศีลก็จะมีความไม่ร้อนใจเป็นอนิสงส์ผลที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะมีคนมาโจทย์เราด้วยเรื่องที่เราผิดศีลไม่มีเลยมันจะสบายใจในข้อนี้มันอย่าไปคิดว่าอะไรที่เราทำเนี่ยมันจะไม่ให้ผลในปัจจุบันให้แน่นอนแต่เราอาจจะไม่สังเกตเห็นอาจจะเล็กๆน้อยๆอันนี้มันธรรมดาแล้วมันก็จะให้ผลต่อไปในเวลาต่อไปแล้วอะไรที่เราได้รับอยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะเป็นผลของอะไรที่เราไม่รู้เราทำมาสมัยก่อนในก่อนนู้นในชาติที่แล้วเป็นต้นแล้วมันกำลังให้ผลอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วไอ้เหตุที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้มันเลยยังให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ได้เพราะว่าไอ้ที่เราได้รับผลอยู่ปัจจุบันนี้เป็นเหตุของก่อนหน้านู้นที่เราทำมามันก็ต้องมีวาระมีโอกาสของมันในการที่จะให้ผลแตกต่างกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วรูปแบบของการให้ผลบางทีมันก็จะสนับสนุนตัดรอนอุปการะบางอย่างแซงคิวเข้ามาได้เลยให้ผลก่อนเลย อย่างเช่นคุรุกรรมคือกรรมหนักในข้อที่ว่าเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห้อเลือดเนี่ยมันจะให้ก่อนให้ผลก่อนจะแซงคิวขึ้นมาเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าชาตินี้เรานั่งสมาธิอย่างทำจิตอย่างดีเลยนะโอ้ชาติหน้านี่คุณต้องไปเกิดเป็นในพรหมโลกแน่นอนมันจ่อไปแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: เกิดยังไงไม่รู้ทำผิดในข้ออนันติเรื่องกรรม5แล้วทำผิดเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องไปตกนรกอเวจีก่อนถึงค่อยไปพรหมโลกได้มันจะลัดคิวขึ้นมาทันที
0: อืมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ในขณะเดียวกันถ้าเป็นกรรมหนักฝ่ายบวกก็มีก็คือฌานทั้ง4นั่นแหละเราเข้าฌานสมาธิให้ผลในปัจจุบันเดี๋ยวนั้นคือสมาธิจิตเราก็ต้องเป็นสุขขึ้นมาก็จะเป็นอันนี้ก็ธรรมดาว่าการให้ผลจะเป็นไปตามวาระของมันเอ๊ะถ้าแม่เป็นอย่างนี้ถ้าเราจะคิดต่อไป ก็จะมีเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าเป็นอจินไตยนะเป็นอจินไตยถ้าเราจะคิดเรื่องนี้เราจะเป็นบ้าจะเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งความเพี้ยนไปได้แล้วก็มันเป็นอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: เหตุผลมันก็เป็นไปตามหลักการที่พระพุทธเจ้าว่าไว้3ข้อนี่แหละปัจจุบันถัดมาแล้วก็ถัดมาอีก
0: เจ้าค่ะ
1: สิ่งที่คุณบ่าวทองพูดถึงว่าที่เราต้องทำเดี๋ยวนี้ได้ก็คือเราเชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วแต
0: ่
1: ถ้าเราจะพยายามเพ่งเล็งหาผลว่าวิบากนี่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ต้องไปดูตรงผลเราสร้างตรงเหตุก็แล้วกันเราสร้างตรงเหตุถ้าเราเข้าใจตรงนี้ถูกต้องเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าไอ้ที่เราสู่หรือทุกอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ใช่จากกรรมเก่าทั้งหมดหรอกไม่ใช่ถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็เข้าใจผิดอีกแต่ที่เราได้รับผลอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ 100% ที่มาจากกรรมเก่าทั้งหมดมันไม่แน่อาจจะเป็นเงื่อนไขของดินฟ้าอากาศก็จะเป็นเงื่อนไขของเศรษฐกิจอาจจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายในปัจจุบันมันก็แบบได้ทั้งนั้นแล้วก็จะเป็นกรรมเก่าด้วย
0: เป็นเพียงส่วนหนึ่งถูกไหมเจ้าค่ะ
1: เป็นเพียงส่วนหนึ่งถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราเข้าใจถูกแล้วและเราก็ตั้งมั่นอยู่ในกรรมดีทำความดีอยู่เรื่อยๆอันนี้คือถูกต้องถูกต้อง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ไม่ต้องไปคิดวุ่นวายให้เป็นอจินไตยนะเจ้าค่ะว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มาทำไมไม่สนองเราสักทีก็ให้มุ่งทำความดีในปัจจุบันไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะ
1: เจริญพัน
0: สาธุเจ้าค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมีให้กับคุณเผ่าทองนะคะถ้าหากว่าคุณเผ่าทองมีอะไรจะถามอีกก็เรียนเชิญได้เลยนะคะทางพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ยินดีที่จะตอบให้ได้รับทราบกันอันนี้ต่อไปเป็นคำถามที่มาจากพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของสติ5เจ้าค่ะนะเจ้าค่ะสติ5คุณสมบัติของสติในการแยกแยะที่พระอาจารย์ได้เมตตาเอามาพูดในรายการพุทธบริษัททีนี้ท่านผู้ถามน้องคนนี้ก็ได้เขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของผัสสะมากระทบแล้วเราก็มีสติจะสามารถแยกตัวเราออกมาจากสถานการณ์นั้นได้เปรียบเสมือนกับเราเป็นคนดูและถ้ามีปัญญาก็จะมีมากขึ้นเราก็จะเปรียบเสมือนคนอย่างยกตัวอย่างเช่นพระอาจารย์ยกตัวอย่างในรายการเป็นการฉายหนังอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: อ
0: ันนี้น้องก็เลยมีคำถามมาว่าถ้าหากว่าทำสูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นอีกเป็นระดับที่สูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะกลายมาเป็นบุคคลที่4ก็คือแบบเป็นคนที่แบบมองมาไกลๆอ่ะเจ้าค่ะคือเห็นทั้งภาพรวมทั้งหมดเลยอันนี้อยากจะขอเรียนนมัสการพระอาจารย์ได้ชี้แจงให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆซึ่งอาจจะไม่ได้ฟังเรื่องสติ5ในวันนั้นได้ทราบถึงเรื่องของสติ5ก่อนแล้วค่อยตอบปัญหาของน้องที่ถามมาเจ้าค่ะ
1: เชิญ
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: ก็มีอยู่พิกหนึ่งที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องความหมายของสติ5อย่างความหมายของสติ5อย่าง1ใน5อย่างที่พระอาจารย์ได้อธิบายคือการแยกตัวการแยกแยะออกการแยกแยะออก disassociation disassociate โดยยกตัวอย่างเหมือนเราเข้าไปดูหนังเช่นถ้าเปรียบเทียบกับเวลาเราเล่นเกมคุณเดชจะเคยเห็นเวลาเขาเล่นเกมตัวเองอาจจะไม่ได้เล่นเองแต่เห็นเขาเล่นเกมอย่างเงี้ยนะก
0: ็คือ
1: แบบเกมที่ยิงๆกันเนี่ยยิงกันหรือว่าคุณเข้าไปในสงครามแล้วคุณก็ไปต่อสู้กันอย่างเงี้ยนะมันจะมีศัพท์ที่เขาเรียกว่าเป็นแบบว่าFirst person shooter ก็คือเห็นแต่มือเราไม่เห็นหัวไม่เห็นหน้าเรานะเห็นแต่มือที่กำลังถือปืนอยู่แล้วคุณก็วิ่งไปนั้นเห็นศัตรูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆอยู่แต่ไม่เห็นหน้าตัวเราเองไม่เห็นหัวไม่เห็นตัวเราเห็นแต่มือเฉยอ
0: ัน
1: นี้คือเขาเรียกเป็นมุมมองจากบุคคลที่หนึ่งมุมมองจากบุคคลที่หนึ่งโอเคทีนี้ถัดมาอีกก็จะเป็นมุมมองจากบุคคลที่สามเปรียบเหมือนกับว่าเรามองภาพยนตร์มีภาพยนตร์อยู่ในทีวีสมมติเราดูละครอย่างนี้เป็นต้น
0: ดูละครดูหนัง
1: ดูละครนะแล้วคุณก็เห็นพระเอกเขาคุยกับนางเอกแต่เราเป็นคนดูเดี๋ยวบางทีเราก็อินกับหนังนะดูทำไมอย่างละครจิกหมอนเนี่ยละครจิกหมอนนึกออกไหมละครจิกหมอนก็จะเป็นละครต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านเด่นๆทราบนิดนึงว่ามันเป็นยังไงละครจิกหมอนนี่
0: เจ้าค่ะก็สำหรับละครจิกหมอนี่ก็เท่าที่โยมได้ดูซีรีส์เกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะเป็นว่าแบบแหมดูแล้วมันอินเหลือเกินแบบแทบจะ ตัวเองนี่เข้าไปเป็นพระเอกนางเอกเลยตอนที่เขารักกันหรือจะนัดเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันดูแล้วมันแม้อินเข้าไปตามเนื้อเรื่องอะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่เวลาเขามีตอนที่เป็นขี้ขัวโนเนะเราก็หัวเราะไปตามต
0: ั
1: วละครอย่างเงี้ยเวลาที่เขาถูกรังแกแกล้งโอ้เราก็แบบเครียดเศร้าไปตามนั้นอย่างเงี้ยนะน้ำตาตกไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่าซีรีส์จิกหมอนใช่ไหมน
0: ี่
1: คือเราดูภาพยนตร์แบบนั้นแต่ว่าตัวเราไม่ใช่เป็นนักแสดงหรอกแต่วันอินไปกับนั้นนี่คือขั้นตอนที่สองคุณแยกตัวออกมาแยกตัวออกมาคือเราไม่ได้ไปอยู่ในภาพยนตร์นะแต่ว่าเราดูเหมือนเราดูภาพยนตร์นี่คือขั้นตอนที่สอง
0: ค
1: ือแยกเริ่มแยกแยกออกแล้วล่ะเริ่มแยกออกละ
0: แยกว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในนั้นนะเราแค่เป็นคนดู
1: แต่ว่ามันอินมากนะอินมากก็คือซึ่งความอินในซีรีส์นั้นๆเนี่ยพระสังฆ์ก็จึงพูดถึงว่าซีรีส์จิกหมอนเนี่ยว่าถ้าอินมากๆคือคุณอินมากๆแต่ถ้าบางคนก็จะไม่อินก็มันก็โอเคมันก็จะมีระดับของเขาในขั้นตอนที่สองนี้ระดับที่สอง
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถัดมาอีกก็คือว่าเราเป็นคนฉายหนังเราเป็นคนฉายหนังเราเป็นคนในส่วนเราไปดูภาพยนตร์หนังกลางแปลงในสมัยก่อนหรือแม้แต่ในปัจจุบันเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรงหนังเนี่ยนะ
0: โรงภาพยนตร์
1: โรงภาพยนตร์นะใช่
0: เจ้าค่ะ
1: เขาก็จะมีเครื่องฉายมาจากข้างหลังใช่ปะแล้วก็มีแผ่นหนังแล้วก็มีคนดูถ้าในขั้นตอนที่สองเมื่อสักครู่นี่เราเป็นคนดูภาพยนตร์ที่อยู่ในแผ่นหนังนั้นแต่ถ้าเป็นขั้นตอนที่สามนี่ก็เราเป็นคนฉายหนังเห็นคนที่เขาดูนั่นแหละดูหนังนั้นอยู่ก็ใช่ไหมคือถ้ามันไม่ได้วาดภาพให้ดูมันอาจจะไม่เก็ตแต่ว่าก็พยายามที่จะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะถ้าท่านฟังต้องการจะแบบเห็นภาพเพิ่มเติมเนี่ยพระอาจารย์ได้อธิบายในเอพิโซดนั้นอยู่จะเขียนภาพให้ดูว่าเหมือนเราเป็นคนฉายหนังแล้วเราเห็นคนนั้นเนี่ยเขาร้องไห้หรือหัวเราะไปตามเนื้อหาที่อยู่ในภาพยนตร์นั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เราเป็นคนดูคนนั้นอีกทีนึงก็จะหมายเราดูเราเป็นคนฉายหนังเราเห็นคนดูเนี่ยมีกี่คนเราก็นับหัวเอาคนนี้ตลกคนนี้ตลกมากคนนี้ร้องไห้น้อยคนนี้ร้องไห้มากเราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดโอเคนี่คือขั้นตอนที่3
0: คือเราเป็นเหมือนบุคคลที่3ที่มองเข้าไปใน
1: แยกออกมาอีกแยกออกมาอีกนะทีนี้แยกออกมาอีกก็คือเรามองจากนอกโรงภาพยนตร์เนี่ยแหละเห็นไอ้คนฉายหนังกำลังใส่ม้วนหนังแผ่นหนังอะไรต่างๆมันกำลังฉายอยู่แล้วก็เห็นคนที่เข้าไปดูในโรงหนังนั้นเอาคนนี้หัวเราะน้อยคนนี้หัวเราะมากคนนี้ร้องไห้น้อยคนนี้ร้องไห้มากแล้วก็เห็นในภาพยนตร์หนังนั้นด้วยว่าโอ้พระเอกนางเอกเขาเป็นอย่างนี้เขาเล่นอย่างนี้เขาแสดงอย่างนี้เป็นซีรีส์จิกหมอนอย่างนี้อันนี้ก็เราแยกออกมาแยกออกมาเรื่อยๆอันนี้คือลักษณะที่ว่าคุณแยกออก
0: เจ้าค่ะ
1: คำถามของท่านผู้ถามในที่นี้คือว่าเฮ้แล้วยังไงแล้วคือหมายว่าถ้าเราแยกออกมาเรื่อยๆแยกมาเรื่อยๆเจอภาษาในสติขั้นนี้แล้วมันจะมีผลเป็นอย่างไร
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือคำถาม
0: เจ้าค่ะ
1: สติทั้งหมดเลยนะคุณเดินใจผลของสติเนี่ยนี่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตอบไปกับอุณาพระพราม
0: เจ้าค่ะ
1: อุณาพระพรามเนี่ยเขามาถามว่าตาหูจมูกลิ้นและกายที่เป็นอินทรีย์ห้าเนี่ยมันมีวิสัยโคจรของกันและกันไม่มารวมลงกันเช่นเสียงมันจะไปเข้าตาตาคุณมองไม่เห็นเสียงนะตาคุณจะมองไม่เห็นเสียง
0: ตาจะเห็นแต่ภาพ
1: ถูกต้องตาจะเห็นแต่ภาพ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นหรือรสอาหารมันจะมาเข้าหูมันไม่ได้คุณเอาหูจุ่มลงไปในน้ำแกงคุณจะไม่รับรู้ว่ารสมันเปรี้ยวมันเค็มหรือมันยังไงไม่ได้เพราะมันไม่สวยโคจรและวิสัยของกันและกันหูนี่ต้องเสียงเท่านั้นรสนี่ต้องลิ้นเท่านั้นโอเคนะถามว่าไอ้ที่มันไม่สวยโคจรแล้ววิสัยของกันและกันเนี่ยมันมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่มันแล่นไปสู่มันรวมลงกันตรงไหนนี่คำถามของเขาพระพุทธเจ้าบอกว่ามันรวมลงกันในใจทั้งหมดนั้นน่ะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมีใจเป็นที่แล่นไปสู่มันจะรวมลงกันเข้าไปอยู่ในใจโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เอาแล้วใจล่ะจะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่อะไรเป็นที่แล่นไปสู่ของใจท่านก็บอกว่าสติไงสติต้องเป็นที่เล่นไปสู่ของใจในความหมายของสติ5อย่างที่พระอาจารย์แจกแจงในวันนั้นเนี่ยก็ขั้นแรกคือคุณต้องแค่สังเกตก่อนนี่คือลักษณะที่1ของสติใช้คำว่าลักษณะก็แล้วกัน ว่าหนึ่งคุณก็จะต้องสังเกตเฉยๆสังเกตเสียงมาแล้วนะภาพมาแล้วนะรถมาแล้วนะสังเกตหมายความว่าคุณไม่ตามไปไม่ตามไปดีดาหรือสุขทุกข์ไปตามภาพเสียงกลิ่นรสนั้นๆแค่สังเกต
0: เจ้าค่ะ
1: สังเกตเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่สองก็คือว่าต้องแยกแยะออกให้ได้แยกแยะออกนี่คือ segregate แยกออกว่าเช่นรสอาหารที่คุณลิ้มเนี่ยมันเปรี้ยวอยู่เอ๊ะนั่นเปรี้ยวมะนาวหรือว่ามันเปรี้ยวน้ำผึ้งเอ๊ะน้ำผึ้งมันเปรี้ยวหรือเปล่านะ
0: ไม่เปรี้ยวจ้ะน้ำผึ้งหวาน
1: เออเนี่ยเราต้องแยกแยะออกให้ได้
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าเปรี้ยวน้ำมะนาวหรือเปรี้ยวน้ำส้มสายชูเราต้องรู้จักแยกแยะเพราะฉะนั้นในช่องทางใจคืออย่างรสเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ยกตัวอย่างอุปมาที่ต้องการจะเปรียบเทียบคือในช่องทางใจเนี่ยความคิดกับผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดคุณเข้าใจไหมว่าเป็นคนละอย่างกันแยกออกได้ไหมถ้าเราสังเกตออกในข้อแรกลักษณะที่สองคุณจะเริ่มแยกตัวออกได้คือแยกแยะออกได้แล้วถึงมาข้อที่สามนี้ว่าจึงจะค่อยแยกตัวออกแยกตัวนี่คือข้อที่สามคือ disassociate ในที่นี้ที่ท่านผู้ถามได้ถามมาแล้วขั้นตอนที่สี่เราถึงจะค่อยมีทางเลือกมีทางเลือกว่าเออเราจะเอาทางไหนเช่นว่าความคิดกับผู้ไปรู้ความคิดคนละอย่างกันใช่ปะเราต้องแยกแยะให้ได้แล้วก็สตินี่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งลมหายใจก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเราต้องแยกแยะให้ได้นะเสร็จปุ๊บเราแยกตัวออกแยกตัวออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ตามไปข้อใดข้อหนึ่งแล้วคุณเลือกสิว่าคุณจะเอาจิตคุณไว้ที่ไหนถ้าสมมติเราเอาจิตไว้ที่ความคิดจิตเราก็จะไปตามความคิดเราในที่นี้จึงต้องเอาจิตไว้กับสติสติอยู่ตรงไหนสติต้องอยู่กับลมเป็นต้นถ้าคุณใช้อานาปานสติเพราะฉะนั้นเราก็เอาจิตไว้กับลมหายใจการที่จิตเข้าไปหาลมหายใจเนี่ยคือคุณเลือกได้ว่าคุณจะไปทางไหนนี่คือเลือกแล้วแล้วคุณก็ระลึกถึงไปสิ่งนั้นการที่จิตของเราไม่ระลึกถึงในลมหายใจได้นั่นแหละคือระลึกถึงนั่นก็จึงเป็นลักษณะที่5เพราะฉะนั้นพอในลักษณะของสติ5อย่างเนี่ยคำถามคือแล้วมันจะมีอะไรเป็นที่เล่นไปสู่นี่คือคำถามที่อุณาพระปรางก็ถาม
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าสติเราตั้งไว้ได้5ลักษณะนี้แล้วมันจะมีวิมุตติคือความพ้นเป็นที่เล่นไปสู
0: ่
1: สติเนี่ยจะมีวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่เพราะฉะนั้นในสติเนี่ยก็จะมีสมาธิอยู่ในนั้นอยู่แล้วไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าสมาธิสมาธินะคือลักษณะที่มีสมาธิทิฏฐิสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากัมมันตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่องค์แห่งมรรค7อย่างแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นนั่นน่ะคือสมาธิอยู่ในตัวแล้วอยู่ในสตินั่นแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: จึงอะไรเกิดเป็นวิมุตติคือความพ้นสติจึงมีความพ้นคือวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่มีความพ้นคือวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่ถ้าเรามีสติเพราะฉะนั้นสติเราก็ต้องมีกำลังถ้าสติยังไม่มีกำลังเช่นเราอาจจะสังเกตเห็นได้อยู่สังเกตด้วยเฉยเออจะบางทีมันก็ตามไปในความคิดที่น่าพอใจขยะแขยงไปในความคิดที่ไม่น่าพอใจเป็นต้นถ้าเรามีลักษณะจิตเป็นแบบนี้เอาสังเกตดูรู้อยู่คนที่รู้ตัวว่าฉันโกรธแล้วรู้ตัวว่าฉันฟุ้งซ่านแล้วรู้ตัวว่าฉันง่วงแล้วแต่ยังละไม่ได้ก็หมายความว่าสติคุณมีอยู่แต่ว่ายังไม่ครบ5ลักษณะรู้อยู่แต่ยังละไม่ได้ไงรู้อยู่แต่ยังละไม่ได้คือสตินั้นยังไม่มีวิมุตติเป็นที่ลั่นไปสู่ก็คือยังไม่ครบ5ลักษณะของมันเพราะไม่ครบ5ลักษณะบางทีก็สังเกตรู้อยู่แต่ว่ายังเลือกที่จะเอาจิตไปจดจ่อจุดไหนยังไม่ได้ยังเลือกไม่ได้ยังแยกแยะแยกตัวออกไม่ได้พอไม่ครบ5ลักษณะก็หมายความว่าไงหมายความว่าสติมันก็ยังไม่มีกำลังพอสติกำลังยังไม่เต็มที่สมาธิมันเกิดก็ไม่ได้สมาธิเกิดไม่ได้ปัญญาไม่มีมันก็แยกตัวหมายถึงวิมุตติไม่ได้แต่ถ้าสติเรามีลักษณะครบ5อย่างสังเกตดูรู้แล้วแยกแยะออกได้แล้วแยกตัวออกได้แล้วเราก็เลือกเข้าไปหาสิ่งที่ดีในที่นี้คือสติตั้งไว้ ก็แสดงว่าในนั้นมันมีสมาธิอยู่ในนั้นแล้วมีปัญญาในนั้นแล้วมันก็จึงเกิดเป็นการวิมุตติคือพ้นจากปัสสาวะต่างๆขึ้นมาได้
0: ถูกค่ะ
1: ในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงอธิบายกับบุดาพระพราหมณ์ว่าสติเนี่ยก็จะมีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่มีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่แล้วก็ไม่ใช่อยู่ที่แค่นี้บุดาพระพราหมณ์เขาก็ถามต่อไปคือเนี่ยเป็นซีรีส์ของ question อินทรีย์ก็ไปสติก็ไปใจใช่ไหมไปช่องทางใจใจก็ไปสติสติแล้วจะไปไหนวิมุตต์แล้ววิมุตต์จะไปไหนแต่ก็จับไอ้ที่พระพุทธเจ้าตอบมันแหละมาถามต่อมาถามต่อโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราถามว่าวิมุตต์ล่ะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่ซึ่งเป็นคำถามเดียวกับบุญนาพระพรามก็ถามคำตอบของพระพุทธเจ้าก็คือวิมุตต์นั่นน่ะจะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่จะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่เพราะว่าวิมุตติคือความพ้นเนี่ยบางทีมันก็จะชั่วขณะเวลาที่คุณมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งอยู่ถ้าเมื่อไรสติสมาธิปัญญามันอ่อนลงหายไปวิมุตติมันก็หายไป

0: อุนาพระรามก็ถามต่ออีกแล้วนิพพานเนี่ยจะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่ได้บ้างพระพุทธเจ้าว่าไงคือเดินใจว่า
1: ก็เป็นที่สุดแล้วว่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่านิพพานก็คือที่ดับเย็นคือไปแล้วว่าเจ้าค่ะ
0: จบแค่นี้
1: จบละเจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่านี่คือที่สุดของปัญหาแล้วนะจะไปกว่านี้มันไม่มีแล้วท่านจะต้องกำหนดที่สุดของปัญหาให้ได้เหมือนกับว่าเวลาเราปลูกพืชปลูกข้าวปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยคุณปลูกทำไมคุณจะเอาดอกหรือจะเอาผลถ้าต้นไม้ดอกเราก็เอาดอกก็พอเราเอาดอกแล้วก็จบเลยค่ะเราก็จบแล้วแค่นี้คุณก็ตัดดอกไปถ้าคุณจะเอาผลเอาคุณได้ผลมันก็จบแล้วคือปลูกข้าวก็เอาที่ว่าคุณได้เมล็ดข้าวแล้วก็จบละนั่นคือเป็นจุดหมดจบของการงานนั้น
1: ๆ
0: เราทำความเข้าใจในเรื่องอินทรีย์ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องใจพอมีความเข้าใจในเรื่องใจก็จะมาต่อความเข้าใจในเรื่องสติพอมีความเข้าใจในเรื่องสติก็มาจะต่อความเข้าใจในเรื่องวิมุตติพอมีความเข้าใจในเรื่องวิมุตตินิพพานมันก็จบแล้วไม่มีต่อจากนี้ไม่มีต่อจากนี้จบที่นี่จบที่นี
1: ่เจ้าค่ะ
0: ก็มีแค่นี้เพราะฉะนั้นนี่คือซีรีส์ของคำตอบว่าถ้าเราจะพูดถึงว่าสติบางทีก็จะอธิบายในลักษณะว่าให้เกิดสมาธิสมาธิก็จะอธิบายว่าให้เกิดปัญญาถ้าจะรวบสติสมาธิปัญญาเป็นคำว่าสติอ่ะสมมติเอาตัวต้นมันนะคือเอาตัวต้นที่ว่าสติเนี่ยประกอบด้วยลักษณะ5นี้แล้วก็จะทำให้เกิดผลคือวิมุตติวิมุตติก็จะทำให้เกิดผลคือนิพพานนั่นเองเช่นกัน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสติ5ประกอบด้วยอะไรบ้างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังตรงนี้เลยเจ้าค่ะสติ5เจ้าค่ะ
0: อันนี้เป็นลักษณะที่ความเข้าใจของพระมหาไพบูลย์เองนะ
1: คือ
0: ไม่ใช่ว่าอยู่ในพระสูตรข้อใดข้อหนึ่งว่าสติมี5ประการนี่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นความเข้าใจของพระอาจารย์ที่ดูจากอุปมาอุปไมยจากการปฏิบัติของตัวเราเองจากคำที่ครูบาอาจารย์สอนที่พระพุทธเจ้าสอนจึงรู้สึกว่ามันมีลักษณะอยู่5แบบเนี้ยจะอธิบายจากมุมมองไหนดีแล้วก็ในข้อแรกคือคุณต้องสังเกตสตินี่คือการสังเกตเราสังเกตดูเฉยไม่ตามไป
1: เ
0: ราคือจะมาเน้นในข้อที่ว่าไม่ตามไปในข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าคุณต้องสามารถที่จะแจกแจงแยกออกได้แจกแจงออกได้ว่านี่อะไรอะไรเพราะว่าในช่องทางใจเรามันมีหลายอย่างคือถ้าเราสังเกตไม่ได้ว่าในช่องทางใจเรามีอะไรบ้างเนี่ยเราจะมาแจกแจงออกได้ว่ามันมีอะไรอะไรคุณจะทำไม่ได้ไงอย่างเช่นว่าเปรียบเทียบเรื่องของรสอาหารอย่างนี้เป็นต้นถ้าคุณไม่รู้จักสังเกตว่าเฮ้ยรสนี้เปรี้ยวอย่างนี้หวานอย่างนี้คุณก็จะแยกแจกแจงอะไรที่มันอยู่ในรสอาหารนั้นน่ะมันไม่ได้ไง
1: เข้าใจ
0: ไหมมันจะต้องรู้จักแจกแจงให้ได้ก่อนเป็นผลของการสังเกตเป็นผลของการสังเกตนี่คือข้อที่สองก็คือแจกแจงจำแนกออกถัดมาละข้อที่สามก็คือว่าแยกตัวหนึ่งคือสังเกตเนาะสองคือจำแนกออกสามคือแยกตัวแยกตัวก็คือลักษณะแบบที่ดูหนังดูละครเมื่อสักครู่นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: พอแยกตัวออกเสร็จปุ๊บเราต้องรู้จักเลือกว่าใช่จิตเราเนี่ยไปตามทางไหนเพราะว่าเวลาเราตรึกคิดนึกไปในเรื่องใดจิตเราจะน้อมไปทางนั้นเราต้องรู้จักตั้งจิตของเราไปอยู่กับตรงไหนเราต้องรู้จักเลือกคือพอเราแจกแจงออกแล้วก็แยกตัวออกแล้วเราถึงจะค่อยเลือกได้ว่าจะเอาไหนดีถึงจะมีการเลือกในข้อที่สี
1: ่เจ้าค่ะ
0: เลือกเสร็จแล้วผมก็ไปตามทางที่คุณเลือกนั้นนี่คือข้อที่ห้าไอ้ตรงที่ว่าคุณไปตรงจุดที่คุณเลือกนั้นน่ะเราเลือกให้ถูกนะนั่นคือระลึกได้ไงระลึกได้จิตเข้าไปหาตรงนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าทุกอย่างพยายามจะดึงจิตไปหมดความคิดก็พยายามจะดึงจิตไปเสียงก็พยายามจะดึงจิตไปกลิ่นก็พยายามจะดึงจิตไปแล้วทุกอย่างมันมารวมกันในใจมารวมมาตุ้มกันตรงนี้ถ้าในใจเราไม่มีสติที่จะดูจัดระเบียบตั้งแต่ในข้อแรกคือสังเกตมาในข้อที่สองรู้จักที่จะจำแนกในข้อที่สามรู้จักจะแยกตัวในข้อที่สี่รู้จักเลือกแล้วจิตเรานี่จะวุ่นวายจะหนักจะแบบมึนตึงมากเลยทุกเรื่องไปทุกที่ทุกทางไม่ได้เรื่อง
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ต้องให้เลือกไปในทางใดทางหนึ่งที่เราจะไปตรงนั้นได้เอาจิตไปตั้งอยู่นั้นได้ไอ้ตรงที่ว่าระลึกถึงตรงนั้นได้นั่นแหละ

0: ือสติที่พระพุทธเจ้ามักจะเอาความหมายตรงสุดตรงนี้ตรงนี้คือเอาจิตไว้ตรงนั้นเอาจิตไว้ตรงนั้นซึ่งในที่นี้ถ้าเป็นกรณีของอานาปานสติอ่ะนั่นคือลมหายใจแต่เป็นกรณีของพุทธานุสตินั่นคือพุทโธแต่เป็นกรณีของมรณสตินั่นคือความดีที่เราระลึกถึงจากการที่เราได้เคยทำมาเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นคือความระลึกได้ในความหมายที่5ลักษณะที่5รวมหมดเนี่ยเนี่ยคือจะเป็นตัวบ่งบอกลักษณะกำลังของสติว่าเรามีมากน้อยอย่างไรอย่างไรนั่นเอง
1: อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็สรุปให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังให้เกิดความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยไปแล้ว เวลาในรายการจะเหลือให้เราได้ถามคำถามพระอาจารย์อีกคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะ มีถามเข้ามาบอกว่าการฆ่าเพื่อป้องกันตัวนั้นบาปหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: คือการฆ่าทุกประเภทเลยนะคุณเดินใจมันก็ต้องเป็นบาปแน่
1: ก็บาปแน่
0: บาปแน่ต่อให้แบบว่าเราไม่ตั้งใจก็ตามนะต่อให้เราไม่ตั้งใจก็ตามบาปอยู่แล้วเพราะมันมีลักษณะการเบียดเบียนเกิดขึ้นเนาะทีนี้จุดที่พระพุทธเจ้าจะเอานั่นคือจุดที่เรียกว่าเป็นศีลการฆ่าทุกอย่างอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้แต่การผิดศีลในข้อที่ว่าฆ่าเนี่ยมันต้องมีการฆ่าแน่นอนใช่ปะคือการผิดศีลทุกอย่างเป็นบาปแน่แต่บาปทุกอย่างอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้การผิดศีลทุกข้อไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งในทุกประการเนี่ยบาปแน่แต่บาปบางอย่างอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้ก็คือต้องการจะเปรียบเทียบถึงเรื่องกฎหมายกับว่าศีลอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยว่าการผิดศีลบางอย่างมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายหรือการผิดกฎหมายบางอย่างมันก็ไม่ได้ผิดศีลคือมันต้องแยกกันไงระหว่างบาปกับศีลนะตัวอย่างยังไงบ้างอย่างเช่นว่าถ้าเราฆ่าสัตว์อันนี้เราผิดศีลอยู่แล้วอ่ะเจตนาฆ่าเลยถ้าผิดศีลแบบนี้ก็ต้องเป็นบาปแน่ประเด็นก็คือว่าแล้วบาปแบบไหนมันจะไม่ผิดศีลฮะเอาเช่นว่าคุณทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปแต่ว่าไม่ได้เจตนาเขามีศาสนาเชนในประเทศอินเดียนะคุณใจที่นักบวชเขาเนี่ยเขาจะมีไม้กวาดหนึ่งน้อยๆก็จะกวาดไปข้างหน้าเพื่อที่ว่ากลัวว่าการที่เราเดินไปแล้วเราไปเหยียบตัวอะไรน้อยๆเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ตามเนี่ยมันจะเป็นบาป
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะเป็นบาปเอาบาปแน่เพราะว่ามันมีการเบียดเบียนอยู่แล้วใช่ว่าเราขับรถไปแล้วเราไม่ได้ตั้งใจเกิดสุนัขมันเดินตัดหน้าชนมันตู้มแล้วมันตายบาปไหมอย่างงี้อันนี้
1: บาปนะเจ้าค่ะ
0: บาปอยู่แล้วเพราะว่าคุณมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นไงแต่ว่ามันผิดศีลไหมก็เราไม่ได้เจตนามันไม่ผิดศีลไงเพราะคุณไม่ได้เจตนาแต่บาปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในทางกฎหมายเนี่ยเวลาคุณทำผิดกฎหมายคือทำอะไรบางทีผิดฆ่าคนตายโดยไม่ได้เจตนาอย่างนี้นะมันก็จะมีการลดโทษกันตามเงื่อนไขของเขาเช่นเดียวกันว่าบาปที่เกิดขึ้นมีอยู่แต่ไม่มากเพราะว่ามันไม่ผิดศีลแต่ถ้าผิดศีลเนี่ยมีบาปแน่นอนบาปในลักษณะที่เป็นนัยย
1: ะ
0: สำคัญจนกระทั่งจะไม่จิตคุณสงบเนี่ยไม่ได้ตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าจะเอาเริ่มจากขีดนี้ขึ้นไปคือถ้าต่ำกว่าศีลลงมาแล้วมันเป็นบาปเนี่ยแล้วคุณจะไปกังวลข้อนั้นมากเลยเนี่ยโอ้มันจะไม่เป็นอันทำอะไรนะมันจะเป็นสุดโต่งเกินไปเห็นไหมอย่างกรณีของนักบวชที่เขาจะต้องมีอะไรมาปัดไปข้างหน้าเนี่ยมันเกินไปในที่นี้หมายถึงอะไรเกินไปในลักษณะที่ทำตนให้ลำบากเปล่าๆเปลี่ยนบาปมันน้อยคือมีอยู่แต่ว่ามันน้อยไม่ถึงขนาดว่าเป็นนัยยะสำคัญที่ทำให้จิตคุณสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรากังวลแค่บาปเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเกินไปสุดโต่งเกินไปแล้วจะเอาระดับไหนถึงจะพอดีเอาระดับศีลศีลดูตรงไหนดูตรงเจตนาดูตรงเจตนา
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นด้วยข้อมูลตรงนี้ถ้าคุณตั้งใจที่จะทำถ้าตั้งใจที่ทำยังไงคุณก็ผิดศีลอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคปะแต่ถ้าแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะทำคือมันจำเป็นไอ้คำว่าจำเป็นนี่นะคือทุกคนมีความจำเป็นของแต่ละคนนะเช่นกรณีผู้พิพากษาเนี่ยพิพากษาให้เขาไปตายอย่างเงี้ยนะอันนี้มันบาปแน่นอนแต่ว่ามันผิดศีลไหมมันมีส่วนอย่างเมื่อวานเราได้คุยกันถึงเรื่องที่ว่าคุณไม่ได้ลงมือเองใช่ไหมล่ะแต่คุณชักชวนให้เขาทำก การสั่งเนี่ยคือการชักชวนให้เขาทำก็จะมีความด่างพร้อยลงไปเป็นขั้นเป็นขั้นของเขาโอเคเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นบาปมันก็จะลดลงไปตามสัดส่วนก็ว่าอย่างนี้แล้วกันจากจุดที่จะมีการลงมือตรงนั้นหรืออย่างเช่นคุณบอกให้ฉันเป็นเพชฌฆาตก็เขาสั่งมาฉันก็ต้องทำคุณเป็นเพชฌฆาตใช่ไหมล่ะเขาสั่งมาฉันก็ต้องทำอันนั่นแหละคือคุณบาปผิดศีลด้วยทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเจตนาตรงนั้นเนี่ยมันมากหรือน้อยซึ่งในลักษณะการป้องกันตัวมันก็จะถ้าจะให้อนุมานนะมันก็จะน้อยหน่อยแต่น้อยหน่อยคืออาจจะแบบแป๊บเดียวนะจุดนั้นที่คุณต้องลงมือแต่ว่าหลังจากนั้นหรือก่อนนั้นจะไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นไอ้น้ำหนักของเจตนาในขณะที่คุณลงมือมันก็จะน้อยถ้าเปรียบเทียบกับคนที่วางแผนฆ่ามาอย่างดีเตรียมการมา3ปีอย่างนี้ต้นนะแล้วลงมือแล้ววันนั้นก็ยังดีใจต่อไปอีก3ปีอย่างเงี้ยนะโอ้วันนี้บอกว่าเจตนาน้ำหนักของนี่มันหนักมาก
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะบาปสูงเพราะนั้นศีลก็จะเป็นตัวเกณฑ์ในการที่จะเกรดแบ่งว่าจะบาปมากบาปน้อยถ้าน้อยมันก็จะแบบว่าไม่ต้องกังวลใจมากแล้วกันเพื่อที่อย่างน้อยจิตใจเราจะได้สงบทำสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วถ้ามากเราต้องแก้ตรงนี้ก่อนแก้ตรงไหนเอาศีลเนี่ยมาเป็นตัวการตัวประเด็นตั้งขึ้นประเด็นที่สำคัญก็คือว่าตราบใดก็ตามที่เรายังอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมันต้องมีเรื่องให้ได้เบียดเบียนกันอย่างเงี้ยไม่น้อยก็มากบุญบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นตลอดเวลามันไม่มีทางจะพ้นไปได้เลยนะตราบใดที่ถ้าว่าเราอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยคุณเดินใจบุญบาปมันสร้างอยู่ตลอดเวลาสร้างอยู่ตลอดเวลาไม่บุญก็บาปไม่บาปก็บุญมันเป็นอย่างนี้ตลอดมันไม่มีทางที่จะพ้นเลยบุญก็ต้องให้ผลบาปก็ต้องให้ผลกรรมดีกรรมชั่วต้องให้ผลน้อยบ้างมากบ้างเดี๋ยวนี้บ้างต่อไปบ้างให้ผลปัจจุบันบ้างให้ผลในเวลาอื่นๆบ้างยังไงก็ต้องให้ผลเราจะไม่พ้นข้อนี้ไปได้เลยแต่ถ้าคุณทำบุญมากๆเลยนะบุญมากๆเลยนะคุณป้องกันอย่างดีเลยป้องกันอย่างดีเลยนะบาปนิดๆหน่อยๆที่มันแบบว่าเราเคยทำมามันต้องให้ผลแน
1: ่
0: มันก็จะรอจังหวะรอจังหวะเคสตัวอย่างเช่นว่าสัตว์ที่เกิดในพรหมโลกเคสหนึ่งทำบุญมาอย่างดีเลยเกิดแบบว่าเคลื่อนจากพรหมโลกชั้นสูงลงมาพรหมโลกชั้นต่ำหน่อยเกิดสับสนในคตินิดนึงนะนี่พรหมโลกนะจริงๆ okay. นี่พรหมโลกนะยังสับสนในคตินิดหน่อยเฮ้ยฉันไปอยู่ตรงนี้ได้ไงนะลืมไปแล้วนานมากเลยมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นหรือว่าตอนที่เคลื่อนมาเนี่ยจากสูงมาต่ำหน่อยเกิดสับสนในคติเฮ้ยฉันไปอยู่ตรงนี้ได้ไงนะแล้วไอ้กรรมชั่วที่เคยทำมานิดหน่อยเนี่ยพุ่มนู่นเลยไปเกิดเป็นลูกสุนัขเป็นต้นก็มีลูกสุกรเป็นต้นก็มีเพราะว่าเกิดสับสนในคติแล้วก็กรรมชั่วที่เคยทำมามันเกิดให้ผลได้แทรกได้ปุ๊บก็เคยไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้มันวนไปได้ไม่มีจบเลยไม่มีจบยังไงต้องให้ผลแน่นอนฉะนั้นประเด็นคือเราปฏิบัติศีลเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะเอาแค่สมาธิปฏิบัติสมาธิไม่ใช่แค่เปล่าเชียวเพื่อปัญญาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่จะเอาแค่ศีลสมาธิปัญญานั่นคือทางนั่นคือบุญเราทำบุญเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาทำบุญไม่ใช่หวังเอาบุญนะคุณเข้าใจไหมทำบุญเนี่ยหวังเอาอบุญคืออยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปนี่ตรงนี้คือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าถ้าคุณป้องกันตัวบาปไหมบาปศีลผิดไหมก็อาจจะผิดก็ต้องอยู่ที่เจตนามากน้อยแล้วทำไงแก้ไขได้ศีลคุณผิดคุณก็สมาทานศีลไหมแก้ไขแล้วไงทำสมาธิให้เกิดดิแล้วเอาสำคัญตรงนี้แต่บาปเล็กๆน้อยๆอย่าไปกังวลใจมากเอาบาประดับที่ว่ามันจะผิดศีลแก้ไขทำสมาธิให้เกิดทำสมาธิแล้วไงปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าพวกนี้มันไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตนอย่าไปยึดถือในสิ่งนี้ศีลสมาธิยึดถือไม่ได้หรอถูกต้องจะต้องเห็นได้ด้วยไงด้วยปัญญาวางแล้วไงก็หลุดพ้นไงหลุดพ้นเหนือบุญเหนือบาปนั่นเอาตรงนั้นเอาตรงนั้น เราก็จะแบบว่าไม่ต้องมาคอยกังวลบุญเรื่องบาปป้องกันตัวเจตนาไม่เจตนามันจบแล้วเลยนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: พร้อมมุ่งสู่นิพพานเลยนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในช่วงของตามใจท่านวันอาทิตย์หน้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในหลากหลายมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์4เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา
6: .net แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรป
10: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะช่วยรักษาเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอของภาคเอกชนยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันและเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและExim Bank เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบขยายสิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาและสนับสนุนลูกตาเทียมเฉพาะบุคคล
11: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาด้วยลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4เมษายนเป็นต้นไปตามมติคณะกรรมการการแพทย์เสนอเพื่อให้ผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาได้รับโอกาสในการฟื้นฟูทางสภาพร่างกายและจิตใจอย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถ ารถรับสิทธิประโยชน์นี้ได้แก่ผู้ป่วยตาฝ่อโดยกำเนิดผู้ป่วยตาฝ่อหลังลูกตาแตกและผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนำลูกตาออกโดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนในอัตราที่กำหนดเช่นค่าตรวจประเมินและรองตาปลอม500บาทค่าพิมพ์ตา500บาทค่าบริการวันรับตา600บาทที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนแล้ว250รายวงเงินรวมกว่า 1.1 ล้านบาทผ่านสถานพยาบาลชั้นนำหลายแห่งทั่วประเทศและปีนี้คาดจะมีผู้ประกันตนรายใหม่เข้าถึงบริการอีกประมาณ185รายใช้งบประมาณกว่า1ล้านบาทดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิตระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อสำรองโลหิตนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ
12: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าจากเป้าหมายการจัดหาโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องการจัดหาโลหิตให้ได้ทั่วประเทศ 250,000 ยูนิตแต่ขณะนี้จัดหาได้เพียง 88,907 ยูนิตยังมีความต้องการอีกจำนวน 161,093 ยูนิตหรือร้อยละ64ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก3เดือนให้ได้รับโลหิตตามเป้าหมายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศและมีโลหิตสำรองคงคลัง 3,000 ยูนิตต่อวันตามมาตรฐานการบริการโลหิตจึงขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีรวมพลังเติมเต็มโลหิตให้ถึงเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วครับวันอาทิตย์นะ
0: ใช่วันอาทิตย์
1: 24 พฤษภาคม2569นะครับ
0: ใช่ค่ะขึ้นแปดค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้วันพระนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้เป็นการโคจรมาเจอกันของเรา2คนครั้งแรก
1: ใช่
0: ใช่ค่ะอรวรรณหมอยาดีนะคะ
1: และผมณัฐพงศ์สารบุตรนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณกุ้งครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดียังเป็นทางการครับ
0: สวัสดีค่ะก็เช้าๆแบบนี้นะคะนอกเหนือจากทางหน้าปัดวิทยุนะคะก็สามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราได้ที่เพจข่าวยามเช้านะคะแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามาคอมเมนต์กันได้ว่าที่ไหนฝนตกที่ไหนการจราจรวันหยุดเป็นอย่างไรหรือใครออกไปทำบุญเนาะฟังเสียงตามสายอยู่ที่วัดวาอารามที่ไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้ค่ะ
1: ครับแล้วก็อีกช่องทางนึงนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage อย่างที่คุณกุ้งเล่าไปนะครับข่าวยามเช้าทักทายกันเข้ามานะครับ FM 92.5 MHz AM 891 kHz AM 819 kHz ก็สามารถติดตามรับฟังพวกเราได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงผ่านทาง TikTok ด้วยนะครับตอนนี้พวกเราขึ้น TikTok ไปด้วยพร้อมกันนะครับไลฟ์ไปพร้อมกันนะครับที่โดนัทสารบุตรและก็อรวรรณ
0: การเมืองค่ะชื่อนี้นะคะได้จากคุณโดนัทมาน
1: ะครับจริงๆก็เรียกว่าก็เรียกว่าพูดคุยกัน
0: ใช่พูดคุยกัน
1: ชอบไม่ชอบอะไรก็ว่ากันนะครับ
0: ต้องค่ะ
1: รวมถึงทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับ NBT Plus นะครับที่สามารถติดตามพวกเราได้นะครับทุกเครือข่ายทั่วประเทศก็รับฟังกันได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน NBT Plus เป็นอีกหนึ่งช่องทางใหม่สำหรับใครที่เรียกว่าไม่มีวิทยุแล้วก็อยากรับฟังรายการของเรานะครับผ่านทางสมาร์ทโฟนนะไม่ว่าจะเป็น Android iPhone ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับฟรีนะ อันนี้เป็นการดาวน์โหลดฟรีนะครับสามารถดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะพูดถึงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่านโยบายที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ใช่ไหมจะเป็นวันแรกใช่ไหมคุณ
1: ถูกต้องครับ
0: จะเป็นวันแรก
1: คือต้องบอกว่าข่าวยามเช้าเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่เรียกว่าเราจะได้มีการโปรโมทเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่6โมงเช้าเลย
0: เตรียมเน็ตเตรียมมือถือเตรียมเปิดแอปเป๋าตังกันให้ดีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะไปเรียกว่าลงทะเบียนรวมถึงกดยืนยันตัวตนนะคะที่ไทยช่วยไทยพลัสนะคะกับ60-40แล้วก็กลุ่มบุคคลทั่วไปเปิดเงื่อนไขรับเงิน 4,000 บาทในโครงการนี้นะคะเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็ราคาน้ำมันแพงค่ะ
1: ครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดกับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามพยากรณ์อากาศกันก่อนครับว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกุ้งครับ
0: ค่ะก็จากพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนนะคะแต่ลดลงนะแล้วฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยยังมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรามาดูรายภาคกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าภาคเหนือนะในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะฝนตกประมาณ 40% ภาคอีสาน 20% น้อยกว่าเพื่อนเลยนะคะก็ยังมีอากาศร้อนอยู่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 37 องศานะคะส่วนภาคกลาง 30% ภาคตะวันออก 40% นะคะภาคใต้ 40% ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั่นก็คือฝั่งอันดามันนะคะ 60% ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครฝนตกร้อยละ30ค่ะอุณหภูมิก็เย็นสบายนะคะประมาณ25-37องศาเซลเซียสค่ะ
1: ครับที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเดินทางมาก็เห็นถนนเปียกแล้ว
0: ถูกต้องค่ะ
1: น่าจะเป็นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็ตอนที่ผมขับรถจักรยานยนต์ออกมาเนี่ยเห็นฟ้าแลบก็วันนะ
0: วัน
1: ว่าคุณอรวรรณจะได้จัดรายการคนเดียวหรือเปล่า
0: จะฉ่ำมาหรือเปล่านะคะแต่ก็รอดนะรอดมาแบบนี้นะคะ
1: เรียกว่าก็หยุดกันไปนะครับแต่ว่าพื้นถนนเนี่ยก็ยังมีเปียกๆบ้างแต่ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังต่ออย่างที่คุณกุ้งบอกว่ากว่า 30% นะในกรุงเทพแม้ว่าจะน้อยนิดแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงอยู
0: ่ใช่ 30% นั้นอาจจะเป็นของเราก็ได้นะคะ
1: ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับ เมื่อสักครู่ที่คุณกุ้งเกินไปนะครับกับไทยช่วยไทย plus วันนี้จะมีวันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายในการเตรียมตัวนะคร
0: ับ
1: แล้วก็พรุ่งนี้เช้านะหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเจอกัน6โมงครึ่งปุ๊บหกโมงตรงป
0: ุ
1: ๊บเราลงทะเบียนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง plus เนี่ยก็จะต้องมีการกรอกรายละเอียดลงไปหน่อย
0: ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเตรียมตัวตี 5:59 นะคะคุณผู้ฟังขาเปิดแอปเลยรอเลยรีเฟซรอเลยนะคะย
1: ิ่
0: งกว่าลุ้นอะไรอีกนะคะแต่ว่าทางกรุงไทยเขายืนยันออกมาแล้วนะว่า
1: ไม่มีล่มแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของความล่าช้าบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะว่าในช่วงที่คนเข้าไปประมาณ10กว่าล้านคนมันก็ต้องใช้เรียกว่า
0: ระยะเวลา
1: เยอะอยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เรียงกันนะครับว่าไทยช่วยไทย plus เนี่ยรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขต่างๆจะเป็นยังไงบ้างนะครับโดยโครงการนี้นะครับไทยช่วยไทย plus เนี่ยเป็นโครงการที่รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เนี่ยคืออย่างที่ท่านรองนายกเอกนิติพูดไว
0: ้
1: นะครับไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใดนะเป้าหมายหลักของโครงการนี้เนี่ยคือมาเยียวยาประชาชนนะครับเยียวยาประชาชนเพื่อที่จะเรียกว่าเยียวยาในส่วนที่พอเกิดเหตุการณ์น้ำมันแพงที่ผ่านมาตะวันออกกลางที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆค่าครองชีพต่างๆเนี่ยก็มีการสูญเสียไปเยอะนะครับการออกโครงการนี้มาเนี่ยก็เพื่อเป็นการที่เราเนี่ยจะมาเยียวยาประชาชนให้สามารถได้ใช้จ่ายคล่องขึ้นโดยครั้งนี้เนี่ยจะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยจะ50-50
0: ถูกต้อง
1: คนละครึ่งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไทยช่วยไทยพลัส60-40นั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับภาครัฐก็มีการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มสินค้าบริการที่กำหนดให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในครั้งนี้นะครับเพื่อนำไปใช้จ่ายกับร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับและก็จะมีการเปิดลงทะเบียนกว่า30ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะครับเงื่อนไขสำหรับใครที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้นะครับก็ต้องมีการแจ้งเข้าไปนะในทางแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างที่เราได้นำเสนอกันไปนะครับก็จะมีการลงทะเบียนตั้งแต่25-29พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกานะครับทั้งหมดทั้งมวลคือ30ล้านสิทธิ์ทั่วประเทศ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยก็คือผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus นะครับสามารถเข้าไปกดลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบผลการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันได้เลยก็คืออย่างผ
0: ม
1: เคยร่วมของคนละครึ่งพาสมาก่อนเนี่ยกุ้งเคยร่วมไหมครับ
0: ร่วมค่ะ
1: ทั้งสองคนคือร่วมก็คือไปกดอย่างเดียว
0: แค่ยืนยันตัวตนปึ้ง
1: ครับแค่นั้นพอ
0: ะ
1: นะก็จะเป็นการแจ้งว่าเราจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์หรือไม่แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพาสนะครับสามารถกดลงทะเบียนรับสิทธิ์และก็ให้รอตรวจสอบผลทาง SMS หรือว่าการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้จะเป็นกรณีสำหรับผู้ที่ไม่เคยก็คือจะต้องมีการรอนะว่าคุณเนี่ยผ่านหรือไม่สำหรับคุณสมบัติก็จะมีการตรวจสอบกันก่อนแล้วก็จะมีการแจ้ง SMS หรือว่าการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเองนะครับทั้งนี้เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์จากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีการพิสูจน์นะในเรื่องของยืนยันตัวตนเพื่อที่จะเข้าร่วมในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นี้ก็คืออาจจะต้องมีการถ่ายรูปกับกล้องถ่ายรูปกับแอปเป่าตังนะครับหรือว่าการยืนยันตัวตนผ่านทางตู้ ATM ด้วยนะครับซึ่งถ้าสมมติใครที่ยังไม่เคยเนี่ยก็อาจจะต้องมีขั้นตอนหรือว่าวิธีการที่มากขึ้นหน่อยนะครับแต่สำหรับใครที่เคยแล้วเนี่ยก็คือคลิกเดียวเท่านั้น
0: คลิกเดียว
1: เราจะรู้ผลเลยว่าเราได้หรือไม่ได้นั่นเองนะครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40กลุ่มทั่วไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใครมีสิทธิ์บ้างอย
1: ่
0: างแรกเลยคุณต้องเป็นคนไทยก่อนนะคะแล้วก็มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกคืนในโครงการรัฐต่างๆนะทั้งคนละครึ่งพลัสคนละครึ่งพลัสระยะที่2หรือจะเป็นระยะไหนก็แล้วแต่นะคะไม
1: ่
0: มีสิทธิ์เห็นไหมคะว่านี่คือผลพวงของการอาจจะไม่เปิดสิทธิ์ตั้งแต่แรกตรงนี้
1: หรือว่าอาจจะเอาไปทำอย่างอื่นที่ทำให้เกิดความแล้วรัดจับได
0: ้ถูกต้องนะคะก็จะไม่มีสิทธิ์ในโครงการนี
1: ้
0: แล้วไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังนะคะก็คือจะไม่มีสิทธิ์แต่จะไปเพิ่มสิทธิ์ในส่วนของเงิน เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
1: จะเป็นอีกกลุ่มนึงอ
0: ันอีกกลุ่มนึงนะคะส่วนเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะเราจะได้เท่าไหร่ประชาชนเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์โครงการนี้ได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะส่วนการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะจะใช้ได้ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะ6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะรัฐเนี่ยจะช่วยจ่าย60บาทรัฐจะช่วยจ่าย 60% ผู้ได้รับสิทธิ์จะจ่ายเองเนี่ย 40% ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันหรือสูงสุดตามวงเงินนะคะที่ได้สิทธิ์คนละ 1,000 บาทต่อเดือนสูงสุด 4,000 บาทระยะเวลาตามโครงการก็คือเดือนละ 1,000 นะคะในการใช้สิทธิ์ต่อเดือนเนี่ยไม่เกิน 1,000 บาทตลอดทั้งโครงการไม่เกิน 4,000 บาทโดยสิทธิ์การใช้เนี่ยจะไม่ไปทบนะสมมติเดือนนี้ใช้ไม่ถึงใช้แค่800เดือนหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปเพิ่ม200นั้นก็หายไปแล้วนะ
1: ก็คือเดือนต่อเดือนเท่านั้น
0: ถูกต้อง
1: ไม่มีทบนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็วงเงินสิทธิ์เนี่ยจะถูกปรับใหม่ทุกๆวันที่1ของเดือนใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่ร่วมโครงการนะคะไทยช่วยไทยพัฒน์เท่านั้นนะคะก็คือร้านเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนหรือเดี๋ยวเขาจะมีกระบวนการอีกทีนึงใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันไม่สามารถใช้สิทธิ์นอกเวลาดังกล่าวได้ค่ะใช้ได้กับสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะพวกอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปแล้วก็บริการขนส่งสาธารณะไม่รวมพวกสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดแล้วก็บริการรูปแบบต่างๆที่มีการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าพวกสปาพวกทำเล็บทำผมไม่ได้นะคะ
1: ครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการออกมาครั้งนี้ของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือเพื่อเยียวยาค่าครองชีพของประชาชนจริง
0: ๆเน้นที่การอุปโภคบริโภคเลย
1: ถูกต้องแต่ว่าในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นผลพลอยได้แต่ว่าวัตถุประสงค์หลักในครั้งนี้เนี่ยคือเป็นการเยียวยานะครับแต่ว่าในเรื่องของการที่ว่าคุณจะได้ค่าใช้จ่ายแล้วว่าเศรษฐกิจ GDP โตขึ้นอะไรพวกนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นเอง
0: ถูกต้องเป็นผลพลอยได้นั่นเองนะคะคือเยียวยาคือแก้ปัญหาปากท้องเลยล่ะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ค่ะ
1: ครับอ่ะตรงนี้ก็พรุ่งนี้นะครับรอติดตามนะรอลงทะเบียนกันนะครับสำหรับใครที่จะร่วมโครงการนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับทางในส่วนหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยเองทางสำนักงบประมาณนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสที่จะเกิดขึ้นในเช้าวันจันทร์ที่25หรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับว่าแน่นอนตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมนะครับยืนยันว่าแอปเป๋าตังเนี่ยไม่ล่มแน่นอนนะครับแล้วก็ธนาคารกรุงไทยก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการลงทะเบียนแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับก็เชื่อใจได
0: ้
1: ว่าสามารถลงทะเบียนได้ทุกคนแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการประชุมนะครับและก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งที่1ทับ2569นะครับถึงการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสของแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับในวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของคนละครึ่งเดิมเนี่ยก็เป็นบทเรียนก็เป็นเรียกว่าประสบการณ์ของทางหน่วยงานแล้วนะครับที่จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนชื่นชมนะที่แล้วเนี่ยแอปไม่ล่มเลยจริ
0: ง
1: ๆนะแต่อาจจะมีหน่วงบ้างเล็กน้อยแต่ถามว่าล่มไหมไม่ได้ล่มนะครับแล้วก็ราบรื่นแล้วก็เชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็จะราบรื่นเช่นเดียวกันนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับการลงทะเบียนเนี่ยจะเปิดให้ลง5วันน
0: ะคร ับ
1: ตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเมื่อถามถึงการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลของภาครัฐนะครับจะมีการผลักดันเรื่องของประวัติอาชญากรรมเข้าไปเป็นวาระเร่งด่วนในเรื่องของการที่จะประชุมในครั้งนี้หรือไม่นั้นนะครับท่านรัฐมนตรีพลดอนก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลก็พยายามเดินหน้าในการปราบปรามเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการประชุมของที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับในเนื้อหาสาระแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีการผลักดันอยู่ตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็มีการเชื่อมโยงนะครับซึ่งท่านนายกก็เคยเน้นย้ำในเรื่องนี้นะในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลต่างๆนะครับของหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้รวบรวมไว้ในภารกิจเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะอันนี้เป็นแยกออกมาจากประเด็นไทยช่วยไทยพลัสนะครับเป็นการประชุมกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ
0: ค่ะแล้วอีกกลุ่มนึงที่หลายคนนะคะก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าเฮ้ยต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปล่านะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ครับ
0: เพราะว่ามีถึง 13.18 ล้านคนค่ะยืนยันนะคะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รอรับวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อเดือนใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนนี้นะคะซึ่งท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสนะคะก็เปิดเผยว่าครม.เนี่ยมีมติอนุมัติการ เรียกว่ามาตรการลดค่าครองชีพนั่นก็คือไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละแล้วก็เตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนคือ 1 มิถุนายนจนถึง 30 กันยายนนะคะให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 43 ล้านคนโดยกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนเนี่ยจะได้รับเงินเติมเงินเข้าไปนะคะจะใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าได้ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะเพราะว่าที่สำคัญเราจะได้เดือนละ300อยู่แล้วก
1: ็
0: จะเพิ่มให้อีก700นะคะรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะนานทั้งหมด4เดือนเนาะก็ใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้านะคะแล้วก็จะมีสิทธิสวัสดิการอื่นในบัตรอย่างที่เคยมีมาเช่นค่าแก๊สค่าขนส่งนะคะรวมถึงค่าเดินทางที่จะช่วยให้เรียกว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของอีกกลุ่มนึงกล
0: ุ่
1: มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือโครงการเดียวกันนั่นแหละ
0: ใช่
1: แต่ว่าก็มีการเรียกว่าอุดหนุนแบบคนละรูปแบบกันนะครับใครที่มีบัตรอยู่ไม่ต้องกังวล นะครับสำหรับว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่ไหม
0: ไม่มีนะคะไม่ต้องอ
1: ย่างคุณอรวรรณทำคลิปลง TikTok เนี่ยใช่ไหมถามกันเยอะใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะว่าต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปล่าต้องไปลงที่อำเภอไหมหลายคนกังวลนะเรื่องเนี้ย
1: หลายคนเนี่ยบางคนที่ทำคลิปon TikTok เนี่ยถ้าไม่ระบุวันที่นี้คือโดนทันทีนะ
0: ฉ่ำเลยค่ะ อาจจะต้องระบุวันที่แล้วที่สำคัญคือหลายคนก็กังวลว่าถ้าเราไม่ได้ลงทะเบียน25เหมือนกันเนี่ยจะได้สิทธิ์หรือเปล่าจะได้300เหมือนเดิมหรือจะได้ 1,000
1: อันนี้เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นอย่างเป็นทางการแล้วจากทางรัฐบาลวันที่25นี้ไม่ต้องทำอะไรคุณที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
0: ไม่ต้องลงทะเบียน
1: ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเลยวันที่1มิถุนายนนี้นะครับวงเงินจะเข้าในบัตรของคุณทันทีนะครับเป็นยอด 1,000 บาทนะเติมให้700จากปกติจะได้300
0: นะครับ
1: อันนี้ก็เป็นในส่วนของทางไทยช่วยไทย plus ของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับส่วนอีกหนึ่งไปพูดถึงในเรื่องของร้านค้ากันหน่อยไหมนะครับร้านค้าเนี่ยก็ล่าสุดเนี่ยก็หลายๆคนที่เคยร่วมสำหรับโครงการของรัฐบาลอย่างคนละครึ่ง plus มาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปกดยืนยันนะ
0: เหมือนกัน
1: ก็ต้องไปกดยืนยันเหมือนกันนะครับซึ่งใครที่อยากจะร่วมนะครับร้านค้าร้านไหนที่ยังไม่เคยร่วมโครงการของรัฐบาลเนี่ยก็สามารถร่วมได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องไปติดต่อกับธนาคารเล็กน้อยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการเดินหน้าเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยด้วยนะร้านค้าชุมชนด้วยนะครับรวมถึงธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับโดยจะมีการเปิดรับสมัครร้านค้านั่นก็คือวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นวันเดียวกันกับวันที่ลงทะเบียนสำหรับคนที่จะร่วมโครงการเลยนะครับซึ่งท่านรองโฆษกนะครับกล่าวว่าร้านค้าที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วเนี่ยสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเลยนะถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยต้องมีแอปพลิเคชันถุงเงิน
0: ถุงเงิน
1: นะครับ
0: คือถ้าเป็นลูกค้าถ้าเป็นประชาชนเนี่ยเป๋าตัง
1: เป๋าตัง
0: แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นร้านค้าที่เคยลงทะเบียนเคยทำโครงการนี้มาอยู่แล้วถุงเงิน
1: สำหรับผู้ประกอบการนะครับใครที่จะมาร่วมก็ต้องโหลดกันไว้ถุงเงินนะครับก็ลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่25พฤษภาคมยาวไปจนถึง30กันยายน2569เลยคือเราจะไม่มีการจำกัดว่าจะช่วงไหนไม่ต้องลงทะเบียน5วันเหมือนของประชาชนทั่วไปนะครับตรงนี้สามารถลงทะเบียนได้ยาวเลยจนถึง30กันยายน2569จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการนั่นแหละ
0: ใช่ได้เรื่อยๆเลยค่ะ
1: ถูกต้องครับส่วนร้านค้าที่ไม่เคยร่วมโครงการมาก่อนนะครับสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยอันนี้อย่างที่เราบอกไว้
0: ไปสาขา
1: ไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับ25ถึง31กรกฎาคม2569นะครับทางนี้อย่างที่บอกร้านนวดสปาทำเล็บร้านทำผมยังไม่เข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับสำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569นะครับซึ่งก็จะมีการระบุเวลาในการใช้จ่ายนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้ก็คือ6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มตรงนั่นเองขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็จะมีการเริ่มต้นแต่ว่าจะช้าสักเล็กน้อยนะครับจะเริ่มวันที่15มิถุนายน2569จนถึง30กันยายน2569นะครับก็จะเริ่มเวลาเดียวกันก็คือ6โมงเช้าถึง5ทุ่มตรงนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับประชาชนและก็บริการจะได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ในต้องเน้นย้ำนะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในครั้งนี้เนี่ยเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลนะครับที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการสนับสนุนของรัฐซึ่งครั้งนี้อย่างที่บอกไม่เหมือนเดิม
0: ไม่เหมือนเดิม
1: 60/40ร
0: ั
1: ฐออกให้60%
0: เกินครึ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเน้นในเรื่องของอาหารของใช้ของจำเป็นของที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันพวกสปาพวกนวดพวกเขาเรียกว่าอะไรสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยต้องเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราเน้นเรื่องการเยียวยาแล้วก็การช่วยค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจริงๆ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ตอนนี้102คนมารอแล้วนะครับสำหรับตีคล้องร้องข่าวก่อนที่ใครที่กำลังดูอยู่นะผ่านทาง Facebook ไลค์กดหัวใจกดไลค์ให้โดนัทกับกุ้งหน่อยจะได้กลับมาพบกันอีก
0: นะ
1: ครับเป็นครั้งแรกของพวกเราที่มาเจอกันนะครับแล้วก็เป็นไงก็คอมเมนต์ทักทายกันมาได้
0: นะคร ับ
1: แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะนะครับช่วงหน้ามาติดตามตีคล้องร้องข่าวและช่วงที่2ของข่าวยามเช้าครับ
0: ครับผม
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องดีๆเรื่องแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นคองตอฟิซิเยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายเอ็มมานูเอลมาครงได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นคองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569ครับโดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศ สอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568ครับและ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ครับปี2569ทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินพันวีรกูลและคณะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นคองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพพระวิริยะอุตสาหะและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการในระดับนานาชาติได้อย่างสง่างามครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับวันที่22พฤษภาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายคาลิดอะเมดเอลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติโดยนายกครับกล่าวยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกอีกครั้งทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในหลากหลายด้านดังต่อไปนี้ครับพี่น้องประชาชนครับด้านที่1เลยครับด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนไทยพร้อมหารือและต่อยอดความร่วมมือครับเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติโดยหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครับด้านที่2ครับคือด้าน AI ความร่วมมือด้านการศึกษาและปัญญาประดิษฐ์ครับไทยสนใจหารือกับยูเนสโกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมการศึกษาโลกในปีหน้าครับปี2570เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคครับและสำหรับในด้านที่3ครับชุดไทยการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาโลกไทยครับได้เสนอชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากลโดยในตอนท้ายนะครับนายกอนุทินนั้นยืนยันความพร้อมของไทยในการทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาคมโลกต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับเรื่องต่อไปก็ยังอยู่กันที่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศติดตามสถานการณ์พลังงานโลกเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการรับมือวิกฤตพลังงานโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับพบหารือกับดร.ฟาชีบิรอผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศโดยทั้งสองฝ่ายนะครับเห็นพ้องถึงความสำคัญในการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งนายกของไทยนะครับชื่นชมบทบาทของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยลดความไม่แน่นอนของตลาดอย่างทันท่วงทีครับและมีประเด็นสำคัญนะครับอยู่ประมาณ 4-5 ประเด็นดังต่อไปนี้ครับได้แก่ในประเด็นที่1ครับคือนโยบายด้านพลังงานครับไทยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานซึ่งควบคู่ไปกับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานพัฒนาแบตเตอรี่และโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่ครับ2ครับคือมาตรการรับมือสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำมันสำรองกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารน้ำมันสำรองและกำลังการกลั่นใช้กองทุนน้ำมันรักษาเสถียรภาพด้านราคาพัฒนาระบบขนส่งกระจายพลังงานและส่งเสริมพลังงานทางเลือกครับด้านที่3ครับความร่วมมือระหว่างไทยกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศไทยเราครับขอบคุณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนต่อเนื่องโดยเฉพาะนะครับข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ยืนยันความพร้อมในการยกระดับความร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถความมั่นคงด้านพลังงานและการฝึกซ้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินครับและในด้านสุดท้ายครับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาครับซึ่งไทยนะครับย้ำว่าการจะเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับเป็นวาระแห่งชาติโดยให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศในฐานะประเทศครับโดยฝ่ายทบวงการพลังงานระหว่างประเทศนั้นก็ยืนยันพร้อมสนับสนุนไทยในการยกระดับมาตรฐานด้านพลังงานเสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกระทรวงวัฒนธรรมและฝรั่งเศสดันความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสครบรอบ170ปีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศสเข้าพบหารือกับนางกาตรินปีการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยทั้งสองฝ่ายครับได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนในระดับสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครับโดยฝ่ายไทยเราครับได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสครับเพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้กับไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติหรือว่าในระดับโลกครับนอกจากนี้ครับยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสครับเพื่อจะผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักครับได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมไปถึงครับการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกซึ่งเชื่อมั่นว่านะครับการร่วมมือในครั้งนี้นั้นจะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสมาดูกันที่สิงคโปร์กันบ้างครับกระทรวงพาณิชย์หารือรัฐมนตรีสิงคโปร์ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นเร่งจัดประชุมกรอบความร่วมมือไทยสิงคโปร์ภายในปีนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นได้พบกับนางสาวเกรทฟูไห่เหยียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายครับทั้งไทยและสิงคโปร์นั้นเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกครับโดยไทยเราครับเสนอให้ขยายความร่วมมือจากการค้าไปสู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีข้าวครับเป็นสินค้าเริ่มต้น และขยายไปยังสินค้าเกษตรและอาหารอื่นๆครับอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์อาหารทะเลและสินค้าแปรรูปรวมไปถึงสินค้าที่เน่าเสียง่ายครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนั่นจะร่วมกันพัฒนาแนวทางปฏิบัติผ่านเวิร์กช็อประดับเทคนิคต่อไปครับนอกจาก

ดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 10.75 โดยสิงคโปร์ครับเป็นคู่ค้าลำดับ3ของไทยในอาเซียนซึ่งสินค้าส่งออกสำคัญของไทยนะครับได้แก่อัญมณีและเครื่องประดับเครื่องคอมพิวเตอร์น้ำมันสำเร็จรูปและแผงวงจรไฟฟ้าครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับข่าวต่อไปเรากลับมาดูในประเทศกันบ้างครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงแถลงนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการ PM 2.5 และวิกฤตน้ำแบบครบวงจรพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพร้อมกับคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงห้องลดฝุ่นแรงดันบวกและนวัตกรรมฟลัดบอยหรือระบบตรวจวัดและติดตามระดับน้ำอัจฉริยะให้แก่ภาคส่วนต่างๆนะครับในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือเพื่อจะมุ่งสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนอกจากนี้ครับยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการระบบเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำหลากเครื่องตรวจวัดและติดตามระดับน้ำระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศระดับชุมชนด้วยเครือข่ายเครื่องตรวจวัดระบบเซ็นเซอร์ตลอดจนแพลตฟอร์มสู้ไฟป่าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลรู้ไวถึงไวดับไวและแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจแก้ปัญหาฝุ่นควันตลอดจนระบบลาดตระเวนชี้เป้าด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจจับไฟป่าและนวัตกรรมแผนที่และข้อมูลความสูงของพื้นที่ความแม่นยำสูงพิเศษครับจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศความละเอียดระดับเซนติเมตรเพื่อใช้สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินวิเคราะห์สิ่งกีดขวางและทิศทางการไหลของน้ำได้อย่างแม่นยำครับตลอดจนครับโดรนเพื่อการจัดการไฟป่าและฟื้นฟูป่านอกจากนี้นะครับยังมีนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาดระบบพลังงานแสงอาทิตย์กลไกป้องกันน้ำท่วมโดยชุมชนระบบเตือนภัยและวางแนวทางป้องกันน้ำท่วมในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยครับพี่น้องประชาชนครับจากเชียงใหม่ครับมาดูกันที่ในกรุงเทพมหานครกันบ้างครับกับประเด็นที่เป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกรมการขนส่งทางรางเข้าแจ้งความตำรวจสน.มักกะสันเอาผิดผู้ขับขี่รถที่จอดคร่อมรางในวันเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1นายรักษิตไวตีเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางครับซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้พบกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันครับเพื่อเข้าแจ้งความร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนขอให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวันที่16พฤษภาคมครับเวลาโดยประมาณคือ 15:35 นครับซึ่งได้เกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนสินค้าที่2126เฉี่ยวชนกับรถโดยสารประจำทางสาย206ระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันบริเวณจุดตัดทางผ่านรถไฟแยกอโศกดินแดงพื้นที่กรุงเทพมหานครครับซึ่งก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อระบบการขนส่งทางรางให้ได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบนะครับว่าขณะเกิดเหตุนั้นรถโดยสารประจำทางสาย206พร้อมกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งครับได้ขับเข้าสู่บริเวณทางผ่านเสมอระดับทั้งที่มีสัญญาณเตือนการเดินรถทางรางหรือสภาพที่ผู้ขับขี่พึงทราบได้ว่าอาจจะมีรถไฟกำลังแล่นผ่านครับหรือกำลังจะเข้าสู่จุดตัดดังกล่าวแต่ว่าผู้ขับขี่นั้นนะครับยังคงขับรถเข้าสู่แนวทางรถไฟเป็นเหตุให้รถโดยสารค้างอยู่ตรงนั้นแหละครับและกีดขวางทางเดินรถและถูกรถไฟพุ่งชนในเวลาต่อมาซึ่งการกระทำดังกล่าวนะครับเข้าลักษณะเป็นการกีดขวางแก่การขนส่งทางรางหรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่การขนส่งทางรางตามมาตรา140

0: แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ครับและเมื่อมีการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่การขนส่งทางรางจึงอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา141แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับซึ่งกรมการขนส่งทางรางครับในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยการขนส่งทางรางเห็นว่าการกระทำดังกล่าวที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับอาจเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายและมีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะอย่างร้ายแรงจึงมีความประสงค์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดตามกฎหมายครับในการนี้ครับจึงขอร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหากปรากฏพยานหลักฐานว่าได้ร่วมกระทำความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดแก่ผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมครอบคลุม 1,000 จุดทั่วประเทศครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางอธิบดีกรมการค้าภายในนายวิทยากรมณีเนตรครับเปิดเผยนะครับว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดตัวกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนหรือว่าเปิดเทอมครับณโรงเรียนพรตพิทยพยัตเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับโดยงานนะครับได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนครับรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดนะครับกว่าร้อยละ50หรือ 50% ครับเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่พี่น้องประชาชนสามารถจะเข้าถึงสินค้าคุณภาพได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยสินค้าราคาพิเศษนะครับในงานนะครับไฮไลท์ก็ได้แก่ข้าวหอมมะลิขนาด5กิโลกรัมถุงละ110บาทน้ำมันปาล์มขวดละ42บาทและน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ22บาทครับทั้งนี้ครับกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับใน13จังหวัดนะครับอาทิกรุงเทพมหานครลำปางกาญจนบุรีสมุทรปราการขอนแก่นและเลยโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้ครับรวมทั้งสิ้นนะครับ 1,000 จุดทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศครับกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SME ควบคู่กันไปด้วยครับสำหรับพี่น้องประชาชนร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไม่ต้องกังวลนะครับวันหยุดนี้ครับธนาคารกรุงไทยเปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในวันนี้ครับอาทิตย์ที่24พฤษภาคมสามารถจะเช็คจุดบริการและเวลาให้บริการนะครับได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยซึ่งรับสมัครพร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันถุงเงินสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินนะครับแต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สามารถจะทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องเอาหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในทุกวันกับตีคองร้องข่าวขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: พา ามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวยามเช้านะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับผ่านทางเพจข่าวยามเช้าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกหัวใจด้วยส่งมาให้ทั้งกุ้งแล้วก็โดนัทนะครับ
1: มี
0: บอกว่าอยากจะให้เรากลับมาเจอกันอีกนะคุณอรวรรณ
1: การ
0: คอล
1: แลบนะคะ
0: มาไหม
1: แน่
0: คุณจะมาหาเจอคุณโดนัทไหม
1: ได้ค่ะ
0: นะครับอยากเจอคุณกุ้งเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไงรอติดตามพวกเราได้ทุกรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปที่ข่าวต่อไปครับสำหรับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนั่นก็คือการไปเยือนที่ฝรั่งเศสนั่นเองนะครับไปเยือนที่วัดพุทธนานาชาติที่กรุงปารีสนะครับซึ่งท่านนายกเนี่ยก็มีการไปร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีพร้อมพบปะคณะญาติธรรมและก็ในส่วนของชุมชนชาวพุทธที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับซึ่งช่วงหนึ่งของการทักทายนะครับก็มีประชาชนได้ถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านนายกก็กล่าวตอบว่าดีใจที่ทุกคนเนี่ยมีความรักบ้านเกิดเมืองนอนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยนะครับและก็รับรองว่าด่านเนี่ยไม่มีทางเปิดแน่นอนนะครับสัญญาว่าอธิปไตยของไทยจะไม่ยอมสูญเสียไปแม้แต่กระพี้เดียวนะครับขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามหรือว่าเอาเปรียบแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการหารือกับทางผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาเนี่ยร้องขอให้ไปสำรวจวัดที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการประทะระหว่างไทยและก็กัมพูชานะครับยูเนสโกต้องมาสำรวจเขตในฝั่งไทยด้วยนะเพื่อให้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและก็ครบถ้วนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งท่านนายกนะครับเผยว่าการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่มีรองนายกรัฐมนตรีถึง4ท่านมาร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมของเวลาในฝรั่งเศสนะครับก็จะมีการหารือและก็ทานอาหารค่ำร่วมกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสแบบวงเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีการพบปะครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการประโยชน์ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยและก็เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับคนไทยที่จะสร้างโอกาสและก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนและก็ทั้งประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้ช่วยดูแลคนไทยในฝรั่งเศสด้วยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายๆเนี่ยท่านนายกก็มีการเชิญชวนชาวไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศเนี่ยกลับมาเยี่ยมเมืองไทยบ้างนะครับกลับมาเรียกว่าดูความพัฒนาของเมืองไทยซึ่งก็จะได้เห็นเมืองไทยในบริบทที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นน่าอยู่แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นด้วยแล้วก็ฝากถึงคนไทยในฝรั่งเศสนะครับขอให้เป็นผู้แทนทูตของประเทศไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานานาชาติไว้ด้วยนั่นเองครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกทั้ง4ท่านนะคะที่เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสค่ะเดี๋ยวเราฝากประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะคะจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถไฟทางไกลและสายสีแดงจนถึง22มิถุนายนนี้ค่ะโดยผู้โดยสารเนี่ยสามารถใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือสถานีบางซื่อเนี่ยค่ะสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถใต้ดินแล้วก็แสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและเที่ยวกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดฟรีณจุดบริการประชาสัมพันธ์5จุดนะคะนั่นก็คือประตู1ประตู4ประตู10และประตู13ด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1จากปัจจุบันจากเมื่อก่อนนะคะเขาเก็บค่าจอดรถอันนี้ก็อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนรวมถึงสถานีอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ไปติดต่อสถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเพราะรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาภาวะมลพิษอีกด้วยนะคะ
0: ก็เป็นสวัสดิการดีๆนะครับจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้นะครับส่วนการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมกันแล้วทุกหน่วยงานนะที่มีการรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางกทมเองก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของนอกจากผู้ว่าเองนะที่จะต้องมีการเลือกแล้วก็มีเลือกสกด้วยนะครับเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็ลดขั้นตอนในการจับฉลากหมายเลขผู้สมัครนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับล่าสุดทางท่านผู้ว่าชาชาติก็เรียกว่าเราออกจากตำแหน่งเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นในส่วนของปลัดกรุงเทพที่ดูแลในเรื่องนี้แทนนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวยามเช้านะครับของคุณกุ้งและตัวนัทนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับข่าวยามเช้าส่วนรายการอื่นก็เตรียมพบกับทั้งกุ้งและก็ตัวนัทในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากภาคเอกชนไทย
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเน้นย้ำว่าทางการอิหร่านจะไม่ยอมประนีประนอมกับสหรัฐในประเด็นสิทธิของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดทัพแบดมินตันไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ3ประเภทในการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ได้มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยในห้วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนและในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์รวมทั้งจะตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้